0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ั้นจากในคราวครับแนบใจแล้วก็ก่อนหน้านั้นความคิดถึงทำงานหนักนั่นจากมีน2เพลงช้าๆอุ่นๆนะฮะฟังสบายเลือกมาต้อนรับเช้านี้ของเรานะครับอรุณสวัสดิ์ทุกฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับประจำการยานแม่เวลาเดิมนะฮะแบงค์กริดนะครับเวลาคุณเช้าๆครึ่งชั่วโมงแรกอยู่ด้วยกันทางออนไลน์ก่อนเว็บไซต์เว็บแคม sunshinefm.com นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Sunshine Radio ด้วยนะฮะคนตื่นเช้าของเราก็มีใครบ้างมีพี่จั๊กนะครับพี่เชอรี่อรุณสวัสดิ์ด้วยครับน้องรุ้งใบบุญพี่ตุ๊กเด่นชัยแม่น้องชาบูครูแบมคุณกุ้งแห้งครับแล้วก็มีคุณหมิวสสิธรที่บอกว่าเมื่อเช้าแถวแหลมฉบังมีฝนตกนิดหน่อยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีแดดอ่อนๆแล้วพัทยาก็ด้วยนะครับเมื่อคืนน่าจะฝนตกอยู่พอสมควรนะในช่วงของดึกๆใกล้จะสว่างนะฮะเพราะถนนก็เปียกนะครับแต่ว่าเช้านี้นะท้องฟ้าเริ่มเปิดในหลายๆพื้นที่ละนะครับนี่คือคนตื่นเช้าของเราวันนี้ฮะน่ารักมากนะครับวันอังคารที่29กันยายน2569นะครับสัปดาห์สุดท้ายของกันยายนคุณผู้ฟังฮะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะฮะเอาเป็นประเทศไทยโดยภาพรวมเนาะสำหรับวันนี้29กันยายน2519นะครับภาคเหนือเองก็มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคครับอุณหภูมิประมาณ22ถึง33องศาเซลเซียสนะฮะส่วนภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่เหมือนกันอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 23-34 องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกของเราเองนะฮะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่แล้วก็ยังต้องระวังฝนตกหนักนะครับอุณหภูมิประมาณ 23-35 องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคอีสานของเรานะฮะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่อุณหภูมิประมาณ 22-33 องศาเซลเซียสนะฮะส่วนพี่น้องทางภาคใต้นะครับทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเองนะฮะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เหมือนกันอุณหภูมิประมาณ 23-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลนะครับฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะของพื้นที่ครับอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยระวังฝนตกหนักแล้วก็สะสมในภาคเหนือนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยทะเลอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยนะครับเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนพยากรณ์อากาศในเขตพื้นที่พัทยาเราประจำวันนี้นะครับปัตตานีเราก็ฝนฟ้าคะนองครับฝนอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาครับความเร็วลม13กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา 6 โมงเย็น 12 นาทีนะครับก็จะมืดเร็วแล้วล่ะเพราะว่าใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะส่วนพรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างนะครับพระอาทิตย์ขึ้นตอน 6 โมงเช้า 9 นาทีนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาของเราประจำวันนี้นั่นเองตอนนี้ได้เวลาไปแอโรบิกกันแล้วครับ
1: Good life, good music.

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

Cline นะฮะนั่นจาก Hedbury ครับ Ethan Cline นะฮะ 7:00 น. กับ 54 นาทีเมื่อเบรกที่แล้วก็มีให้คุณได้ยืดเส้นยืดสายกันไปนะครับดูอาลิป้ากับ Don't Start Now แล้วก็มีคุณแม่ตินานะครับกับพูดอีกทีที่มีท่าเต้นไม่รู้ยังจำกันได้อยู่หรือเปล่านะฮะแบงค์จำได้เลยนะเพลงนี้นะเมื่อก่อนสมัยยังอยู่เป็นคนเมืองกรุงเนี่ยเที่ยวกรุงเทพเนี่ยไปเที่ยวผับเนี่ยเล่นเพลงนี้แล้วมีท่าเต้นตลอดเลยนะฮะ7:00 น. กับ54นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์เพิ่มเติมเป็นแม่ฝนบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยที่บ้านนะครับน้ำท่วมนะระดับน้ำยังคงทรงตัวนะฮะฉะเชิงเทราเนี่ยประกาศเป็นพื้นที่อุทกภัยแล้วค่ะอ่ะยังไงก็ส่งกำลังใจแม่ฝนด้วยนะส่งความห่วงใยนะครับที่บ้านในตอนนี้จัดการตัวเองได้อยู่พอสมควรใช่ไหมแต่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยกันละกันนะครับในข้อความเพิ่มเติมของเราเช้านี้มีพี่หมูด้วยนะครับสวัสดีอรุณสวัสดิ์พี่หมูด้วยฮะไปดูพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงในพัทยากันหน่อยครับฟังนะแล้วก็ PM 2.5 ด้วยเป็นสีเขียวนะสูดอากาศได้แบบเต็มปอดได้เลยจนถึงช่วงเที่ยงๆนะช่วงบ่ายก็จะไปแตะที่สีเหลืองอ่อนๆครับครับฟังวันนี้ช่วงบ่ายแก่ๆก็จะเริ่มมีแสงแดดเข้ามาแล้วนะฮะตากผ้าอาจจะต้องไม่ต้องอาจจะแบบแช่ในไว้แช่ไว้ในช่วงเช้าแล้วก็ค่อยซักในช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงบ่ายแก่ๆประมาณบ่าย 3-4 โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะมีแสงแดดครับฟังดีใจจังเลยนะฮะหลายคนบอกโอ้ยคุณแบงค์ไม่ได้ซักผ้าหลายวันแล้วค่ะนะบางคนก็ตากมาหลายวันแล้วยังไม่แห้งเลยอ่ะวันนี้น่าจะแห้งสักทีนะครับก็ฝนไม่มีแล้วนะครับวันนี้ตามพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงฮะมีเมฆเยอะอยู่นะฮะแต่ก็จะมีแสงแดดเป็นแดดเบาๆสบายๆในช่วงบ่ายๆนะครับเอาเป็นว่าส่งท้ายกันละกันเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาติสัญชัยทอกระเบ๋าเหมือนเดิมนะครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: One Day at a Time นะครับทีละวันจากนัทศักดาธรและก็ก่อนหน้านั้นรักที่พอดีงานจากเฟลโลนะครับที่อยู่ในชาร์ตของเราสัปดาห์นี้นะฮะเพิ่งจะตกจากอันดับ13นะครับมาอยู่ในอันดับที่16เรียบร้อยนะฮะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music ครับวันอังคารที่29กันยายน2569นะครับอยู่กับแบงค์กฤษเหมือนเดิมนะฮะประจำการยันแม่ตั้งแต่เช้าแบบนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆถึง 11:00 นครับหลายๆพื้นที่วันนี้น่าจะฟ้าเปิดแล้วเนาะนะครับบางพื้นที่อย่างสมุทรปราการเองบอกว่าแดดออดตั้งแต่เมื่อวานและพี่หมูบอกนะฮะส่วนทางด้านของฉะเชิงเทรา8ริ้วนะครับก็กำลังน้ำส่งๆเลยนะฮะส่งกำลังใจให้กับชาว8ริ้วด้วยนะฮะรวมไปถึงในหลายๆพื้นที่เช้านี้ฮะหลายๆคนก็ออกมาทำงานบ้านซักผ้าตากผ้านะครับฝั่งเมืองชนนี่ก็คือตากผ้ากันแล้วนะฮะโอเควันนี้ขอให้ผ้าแห้งผ้าหอมๆกันแล้วกันแล้วก็ฟังเพลงด้วยกัน Sunshine Radio นะครับอยู่ด้วยกันทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออนแอร์นะครับอย่างทางออนไลน์เองนะครับเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com นะครับแอปพลิเคชัน Sunshine Radio แล้วก็ TikTok ของเราที่ Sunshine Radio Thailand ครับโลโก้สีส้มๆฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์ทุกโพสต์แล้วก็ทุกคอนเทนต์ของพวกเราด้วยนี่ฮะทางออนแอร์ก็จะมี 104.75 สตร.5 พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับรวมถึง 95.25ในเขตพื้นที่พัทยาของเราด้วยนะอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราพูดคุยกันนะฮะส่งท็อปปิกส่งรีเควสส่งคะแนนนะครับก็ทาง LINE Official ที่ Assign Sunshine Radio นะฮะคนตื่นเช้าของเราเช้านี้ก็จะมีพี่เชอรี่นะครับน้องรุ้งใบบุญแม่น้องชาบูคุณแบมพี่จั๊กนะครับคุณกุ้งแห้งแม่ฝนพี่โก้ไทยฟู้ดนะครับคุณต๊อบแต๊บพี่หมูนะครับคุณเป็ดสุเทพคุณทีฟ้าพี่ตุ๊กนะครับพี่เอ๋นะฮะคุณแก้มคุณบีมคุณดิวแล้วก็คุณหมิวสสิธรนะครับบอกแหลมฉบังแดดออกแล้วค่ะอ่ะยินดีด้วยนะครับวันนี้ผ้าจะได้หอมสักทีนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับสัญชัย ชอกระเบาเช้านี้เรามีเรื่องมาเล่าเหมือนเดิมนะฮะมีคนฟังหลายคนบอกว่าคุณแบงค์เมื่อไหร่จะมีท็อปิกเรื่องของกินอีกค่ะรู้สึกว่าถ้าเป็นท็อปิกเรื่องของกินนี่มันจะจอยใช่ไหมมันจะจอยแล้วมันก็จะแบบไม่ยากใช่ไหมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะไปหามานะครับเดี๋ยวจะไปหามาเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารการกินแบบนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ ยานอวกาศกันละกันยานอวกาศที่โลกของเราเนี่ยปล่อยออกไปคุณฟังทราบไหมครับว่าตอนนี้นะฮะมียานอวกาศ5ลำยานอวกาศ5ลำครับที่กำลังเดินทางจากพวกเราไปตลอดกาลครับก็คือแปลว่าจะไม่กลับมาแล้วนะครับเดินทางจากพวกเราไปตลอดกาลนะครับซึ่งคุณฟังฮะทุกวันนี้เองนะฮะมนุษย์ของเราเนี่ยก็มีการส่งยานอวกาศนะครับออกไปสำรวจจักรวาลเยอะแยะมากมายหลายลำนะครับนะซึ่งบางลำนะครับก็ไปโคจรรอบดาวเคราะห์นะครับบางลำก็ลงจอดบางลำก็ทำภารกิจเสร็จแล้วก็หยุดทำงานนะครับแต่ว่ามีอยู่5ลำนะครับที่แตกต่างออกไปครับเพราะว่าหลังจากทำภารกิจของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆเหล่านั้นนะครับก็จะไม่เดินทางกลับโลกนะแล้วก็จะไม่ได้กลับมาโคจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนเดิมอีกแล้วแต่กำลังเดินทางออกไปเรื่อยๆนะครับและจะไม่มีวันกลับมาอีกเลยยานทั้ง5ลำนั้นคืออะไรบ้างครับหลายๆคนชื่อคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับมันจะเป็น Pioneer 10นะครับ Pioneer 11นะฮะVoyager 1 Voyager 2นะครับแล้วก็ New Horizons ด้วยนะครับ5ลำด้วยกันทั้ง5ลำเนี่ยได้เดินทางไปคนละทิศคนละทางเลยนะฮะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับเหมือนกันก็คือว่ามีความเร็วพอที่จะหลุดออกไปตามวิถีที่ไม่กลับมาโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกนะฮะในจำนวนนี้นะครับยานที่ไปไกลที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือ Voyager 1นะครับนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เดินทางไปไกลที่สุดจากโลกครับนะฮะไวเจอร์วันเนี่ยผ่านฮิลิโพออสนะฮะฮิลิโอพอสหรือว่าขอบเขตอิทธิพลของลมสุริยะในปี2012นะครับแล้วก็เข้าสู่นะครับอินเตอร์สเตลลาร์สเปซหรือว่าอวกาศระหว่างดาวฤกษ์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วน Voyager 2นะครับผมก็ตามออกไปเมื่อปี2018ที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ว่ามีเรื่องนึงที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดคุณฟังการเข้าสู่อินเตอร์สเตลลาร์สเปซเนี่ยยังไม่ได้หมายความว่ายานเนี่ยออกนอกระบบสุริยะไปแล้วนะครับเพราะถ้าเรานับบริเวณที่แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ยังมีอิทธิพลเนี่ยรวมถึงออสคลาวด์นะครับหรือว่าเมกออสนะฮะซึ่งเป็นบริเวณมหึมาที่ล้อมรอบระบบสุริยะของเรา Voyager 1เนี่ยยังต้องเดินทางอีกประมาณ300ปีกว่าจะถึงขอบด้านในของเมกออสอ่ะคำต่างๆเหล่านี้เป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์เขานะคุณผู้ฟังอาจจะงงก็แปลว่าเดินทางไปไกลมากแล้วแหละนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 30,000 ปีนะฮะกว่าจะเดินทางพ้นบริเวณนี้ออกไปจริงๆพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ Voyager 1เองนะครับนะฮะเดินทางมานานเกือบ50ปีแล้วนะครับแต่เมื่อเทียบกับเส้นทางข้างหน้านะฮะเมื่อเทียบกับเส้นทางข้างหน้าที่เราไม่รู้ว่าไกลขนาดไหนเนี่ยเรียกว่าก็เหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่น่าทึ่งก็คือว่า Voyager 1แล้วก็ Voyager 2เนี่ยนะฮะยังติดต่อกับโลกได้น้องทั้งสองถึงแม้ว่าจะอยู่จากโลกไกลมากนะฮะแต่ก็ยังติดต่อกับโลกได้นะครับแม้พลังจะลดลงเรื่อยๆนะครับจนNASA เองนะฮะปัจจุบันนี้ก็ต้องทยอยปิดอุปกรณ์บางอย่างเพื่อที่จะยืดอายุของยานเนี่ยให้นานที่สุดนั่นเองบางอย่างต้องปิดแล้วนะครับผมต้องปิดแล้วนะฮะน้องจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็เมื่อวันที่18พฤศจิกายนนะครับวันที่18พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับ18พฤศจิกายนที่ถึงนี้ Voyager 1นะครับจะสร้างหมุดหมายใหม่ก็คืออยู่ห่างจากโลกประมาณ1วันแสง1วันแสงก็คือหมายความว่าถ้าเราส่งสัญญาณจากโลกเนี่ยไปหาน้องนะครับสัญญาณจะใช้เวลาเดินทาง24ชั่วโมงกว่าจะไปถึงแล้วถ้ารอให้ยานตอบกลับไปอีกเนี่ยนะฮะก็จะใช้เวลาประมาณนี้นะฮะก็คือตั้งแต่เรากดคำสั่งไปนะฮะจนถึงได้รับคำตอบก็ตีเวลาก็คืออยู่ที่ประมาณ2วันไป24กับ24เนาะก็ใช้เวลา2วันคุยกับน้องอะไรอย่างนี้นะครับส่วนPioneer 10กับ Pioneer 11เนี่ยนะครับก็น้องก็เงียบหายไปแล้วนะครับติดต่อไม่ได้แล้วนะฮะ Pioneer 11เนี่ยติดต่อกับโลกครั้งสุดท้ายนะครับนะเมื่อปี1995ตอนนี้เงียบไปแล้วนะครับผมแล้วก็ Pioneer 10นะครับคุยกับโลกนะครับครั้งสุดท้ายเมื่อปี2003นะครับตอนนี้ก็เงียบไปแล้วนะครับพลังงานของน้องเนี่ยน้อยนะครับจนไม่สามารถส่งสัญญาณกลับมาได้อีกแล้วนะฮะไปแล้วไปรับเลยนะฮะแต่การที่เราไม่ได้ยินน้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าน้องจะหยุดเดินทางนะฮะยานทั้งสองก็ยังคงลอยต่อไปในอวกาศครับไพโอเนียร์10เนี่ยกำลังเดินทางไปในทิศทางของกลุ่มดาวชอรัสนะครับอีกประมาณ2ล้านปีน้องจะผ่านบริเวณใกล้ดาวอัลเดบารันนะครับผมส่วนไพโอเนียร์11เนี่ยกำลังเดินทางไปอีกทิศนึงก็ไปคนละทิศคนละทางเนาะนะแล้วก็จะผ่านบริเวณใกล้ดาวดวงนึงในอีกประมาณ4ล้านปีคุณฟังเราเกิดดับไม่รู้กี่รอบแล้วนะส่วนลำสุดท้ายนะครับ New Horizons นะครับต้องบอกว่าเป็นน้องเล็กที่สุดของทั้ง5กลุ่มนี้ของทั้ง5ดวงนี้นะครับผมนี่คือยานน้อง New Horizons เนี่ยเป็นยานประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยได้บินผ่านดาวพลูโตเมื่อปี2015ที่ผ่านมานะครับน้องได้มีโอกาสบินผ่านดาวพลูโตเหมือนที่เล่าไปเมื่อเดือนก่อนคุณฟังนะฮะได้ผ่านดาวพลูโตแล้วก็พบว่าดาวพลูโตมีดวงจันทร์ถึง2ดวงนั่นแหละนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยน้องก็จะเดินทางต่อแล้วก็บินผ่านวัตถุที่ชื่อว่านะครับ Aerocord ในปี2019นะครับจากนั้นเนี่ย New Horizon นะครับก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะฮะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน้องNew Horizonนะครับเพิ่งตื่นขึ้นมาจากโหมดจำศีลน้องมีโหมดจำศีลนะครับหลับยาวประมาณ321วันนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ย321วันตื่นมาปุ๊บก็อยู่ห่างจากโลกเนี่ยถึง 9.5 พันล้านกิโลเมตรแล้วนะฮะก็ไกลมากไกลแบบจนเราคาดคะเนไม่ถูกเลยคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้องก็ยังคงศึกษาบริเวณนะครับไคเปอร์เบลส์ต่อไปKuiper Belt คืออะไรเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับถ้านักวิทยาศาสตร์พบวัตถุที่เหมาะสมแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่ยานสามารถเข้าถึงได้เนี่ยเราก็จะได้เห็นน้อง New Horizon นะครับสำรวจโลกเล็กๆอีกแห่งหนึ่งก่อนที่น้องเนี่ยจะเดินทางไกลออกไปเรื่อยๆก็คือยังคงเดินทางไกลออกไปเรื่อยๆถ้าเจออะไรน้องก็จะไปสำรวจอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะครับแต่เรื่องของยานทั้ง5ลำเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าวิทยาศาสตร์นะคุณฟังเพราะว่าไม่มีลำไหนเลยกำลังเดินทางไปยังดาวดวงใดดวงหนึ่งก็คือแปลว่าน้องเดินทางแบบไม่มีจุดหมายปลายทางนั่นเองนะครับน้องเนี่ยเดินทางต่อไปตามวิถีของตัวเองก็มีเส้นทางของตัวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องไม่ได้อยู่เกี่ยวกับวงโคจรอะไรแล้วนะครับเดินทางไปเรื่อยๆไม่มีปลายทางนะครับอย่าง Voyager 1เองเนี่ยก็จะผ่านใกล้ดาวนะฮะดาวที่ชื่อว่ากรีเซอร์445นะครับในอีกประมาณ 4,000 ปีอ่ะอีก 4,000 ปีจะไปใกล้ดาวอันนี้นะฮะแล้วก็ Voyager 2นะครับก็จะไปใกล้ดาวนะครับRoss 248 อีกประมาณ 40,000 ปีเช่นเดียวกันเออนะฮะซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยมนุษย์จะเป็นอย่างไรโลกจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ละนะฮะแต่ว่า Voyager ทั้ง2ลำเนี่ยก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ติดตัวไปด้วยก็คือว่าสิ่งที่น้องเนี่ยให้น้องให้ติดตัวไปด้วยเนี่ยสิ่งที่เรียกว่า Golden Record นั่นเอง Golden Record ก็คือแผ่นบันทึกนะครับที่มนุษย์เนี่ยใส่ภาพใส่เสียงใส่เพลงแล้วก็คำทักทายจากโลกเอาไว้เหมือนกับเป็นการฝากข้อความเล็กๆจากมนุษยชาติไปกับยานเขามีการฝากอันนี้ไปคุณฟังฝากภาพฝากเสียงฝากเพลงฝากคำทักทายไปนะครับเรียกว่าโกลเด้นเรคคอร์ดนะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยน้องเกิดไปหยุดทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพลังงานอาจจะหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสัญญาณจากโลกอาจจะไปไม่ถึงแล้วนะครับแต่แล้วก็เราจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับแต่ว่ายานเนี่ยก็ยังจะไม่ได้ไปไหนนะนะน้องก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับอีกประมาณเป็นหมื่นเป็นล้านปีหรือว่ายาวนานกว่านั้นนะครับในวันที่ไม่มีใครบนโลกเนี่ยจำชื่อคนที่สร้างน้องได้แล้วด้วยนะครับแต่น้องก็จะเดินทางไปเรื่อยๆเผื่อว่าสิ่งที่น้องบันทึกไปนั้นเนี่ยจะไปถึงใครสักคนหนึ่งในอีกไม่รู้กี่ปีข้างหน้าแล้วก็สิ่งเหล่านั้นจะเป็นหลักฐานอะไรบางอย่างในการค้นเจอพวกเราในการเจอพวกเราในการเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเขาก็คาดหวังเอาไว้แบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวของการเดินทางของยานอวกาศที่มนุษย์ส่งออกไปนอกโลกทั้ง5ลำแล้วก็น้องกำลังเดินทางออกไปเรื่อยๆเดินทางจากพวกเราไปตลอดการโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางแต่ว่ายังมีภารกิจในการสำรวจอวกาศอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการส่งต่อนะครับอะไรบางอย่างถึงคนที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราเจอหรือไม่เจอก็ไม่รู้แต่น้องก็พาสิ่งนั้นไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสันชัยทอกเบาเรื่องเล่าของเราเช้านี้คุณฟังนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนนะฮะเป็นท็อปิกของเราครับคำถามถามว่าถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าคุณจะฝากอะไรไปและเพราะอะไรยากไหมไม่ยากหรอกเนาะง่ายๆเลยนะครับถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าคุณอยากจะฝากอะไรไปและเพราะอะไรต่อมาที่ LINE @ Sunshine Radio นะครับ Sunshine Talk About เช้านี้ของเรา
1: Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: หลากหลายความอร่อยอาหารจานเด็ดนานาชาติและอีกหลากหลายความสุขรอคุณอยู่ที่นี่ห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ศรีราชาพร้อมเสิร์ฟบุฟเฟ่นานาชาติด้วยหลากหลายเมนูสุดอร่อยสารพัดสไตล์จัดให้คุณแบบไม่ยั้งกับอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ดินเนอร์ทั้งอาหารไทยญี่ปุ่นและยุโรป
2: จัดเต็มด้วยซูชิและซาซิมิสดๆแบบต้นตำรับญี่ปุ่นขนาดแท้คู่กันกับความอร่อยสารพัดอาหารยุโรปอิตาเลียนพิซซ่าและสลัดบาร์ที่คุณเลือกได้ตามใจชอบปิดท้ายด้วยเมนูแบบไทยๆพร้อมของหวานเลิศรสอีกเพียบ
1: อร่อยครบจบที่นี่ในราคาเพียงท่านละ650บาทบวกๆเด็กไม่เกิน12ขวบสูงไม่เกิน120ลดครึ่งราคา
2: ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือน6โมงเย็นถึง4ทุ่มห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ศรีราชาสำรองที่นั่งล่วงหน้า038-771-365หรือ www.canterybay-sriracha.com
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
5: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
6: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
5: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
6: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
5: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: พลงที่เป็นตัวแทนของความคิดถึงเนาะคิดถึงใครคิดถึงแฟนเก่าไงคุณผู้ฟังนึกออกปะเวลาเรานึกถึงอดีตนึกถึงเรื่องราวความทรงจำอะไรบางอย่างนะฮะนานแค่ไหนอะไรยังไงถ้าเกิดว่ามันยังรู้สึกว่าแบบลืมไม่ได้ลืมไม่ลงยังรักอยู่นี่บางทีก็เผลอมีน้ำตาเหมือนกันนะกับเพลงนี้นะฮะห้ามน้ำตานะครับเพลงใหม่จากบีมวรนันท์นะครับที่มีพี่ฟองเบียร์เนี่ยนะฮะมาดูแลแล้วก็มาดูในเรื่องของเนื้อร้องทำเพลงต่างๆนะครับในเครือ Music Move นั่นเองนะก็เป็นเพลงเพราะๆซึ้งๆนะที่เลือกมาฝากกันเช้านี้ครับส่วนก่อนหน้านั้นรีเควสต์ไว้ตั้งแต่ปลายชั่วโมงที่แล้วนะครับอยากฟังเพลงเก่าจากปามี่กับความเจ็บปวดอัดจัดให้ฟังเรียบร้อย2เพลงนี้น่าจะฟีลลิ่งน่าจะแบบต่อเนื่องกันได้นะฮะส่วนตอนนี้8โมงเช้ากับ44นาทีสันชายท็อกกับบ้องของเราเช้านี้ฮะวันนี้แบงค์เล่าไปถึงเรื่องของยานอวกาศ5ลำนะที่มนุษย์ของเราเนี่ยปล่อยน้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนะครับแล้วน้องก็ยังคงเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็คือเรียกว่าจากโลกเราไปตลอดการจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับก็ยังคงทำภารกิจของน้องแล้วก็ยังคงเดินทางไกลออกไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายปลายทางครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านดาวดวงไหนผ่านอะไรที่น่าสนใจเนี่ยน้องก็จะสำรวจนะฮะมีข้อมูลมาให้แล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆพร้อมๆกับสิ่งที่เรียกว่าโกลเด้นเรคคอร์ดโกลเด้นเรคคอร์ดก็คือว่าสิ่งที่บันทึกภาพนะครับเสียงนะคำทักทายนะครับเพลงนะอะไรบางอย่างจากโลกของเราไปด้วยนะเดินทางไปเรื่อยๆเผื่อว่าวันนึงไม่รู้อีกกี่พันปีนะอาจจะไปเจออาจจะไปถึงใครสักคนนึงแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่นะทำให้ใครบางคนได้เจอได้รู้จักว่าพวกเราเป็นใครมีอะไรยังไงเผื่อจะมีการตามหากันเกิดขึ้นอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นการส่งข้อมูลบางอย่างไปกับดาวไปกับยานอวกาศเหล่านั้นด้วยนะครับ5ลำนะฮะที่เดินทางจากพวกเราไปตลอดการเล่าไปแล้วเรียบร้อยนะก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าคุณอยากจะฝากอะไรไปและเพราะอะไรเอาย้ำนะถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าคุณอยากจะฝากอะไรไปและเพราะอะไรนะครับไปดูข้อความกันนะฮะมีคนตอบมาเยอะละนะนี่เลยนะคุณเมเดย์นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆบอกว่าฝากโทรศัพท์ไว้1เครื่อง ไว้1เครื่องโดยที่ในเครื่องเนี่ยถ่ายรูปของกินเอาไว้ถ่ายบรรยากาศแล้วก็ถ่ายสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเผื่อคนที่ได้รับเนี่ยเปิดดูจะได้รู้ว่าหน้าตาอาหารสมัยนี้เป็นยังไงแล้วก็เคยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะของคุณเมเดย์นะเขาท่าดีเป็นโทรศัพท์มือถือถึงตอนนั้นเขาจะเปิดเป็นมั้ยฮะอีก 1,000 ปีเป็นไม่เป็นก็ต้องลองดูนะคุณผู้ฟังเนาะไปกันที่นี่ฮะคุณบีมบอกว่าฝากหมูกระทะไปค่ะ หมูกระทะคือสิ่งที่เยียวยาจิตใจได้ดีที่สุดในปี2026นะครับฝากหมูกระทะไปค่ะเพราะอยากรู้ว่าอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยมนุษย์จะมีวิวัฒนาการไปถึงไหนอาจจะกินอาหารกันเป็นแคปซูลแล้วก็ได้แต่อยากให้คนในอนาคตรู้ไว้ว่าในอดีตหมูกระทะคือสิ่งที่เยียวยาชีวิตได้ดีที่สุดยังไงดีเย็นนี้ฝนหยุดแล้วใช่ไหมเย็นนี้จัดการหน่อยเนาะหมูกระทะนะนัดกันนะแบบนี้นะครับน่ารักดีนะครับขอบคุณด้วยนะไปต่อฮะข้อความจากนี้คำตอบจากครูแบมที่บอกว่าตะกี้ไปเข้าแถวมาค่ะไม่ทันได้ฟังเรื่องเล่าแต่ว่าตอบท็อปิกแล้วนะครับครูแบมบอกกับเราว่าถ้าให้ฝากอะไรไปสักอย่างหนึ่งก็คือจะขอฝากจดหมายถึงตัวเองค่ะพันปีนะยังไงดีอยากเขียนเรื่องราวของชีวิตความฝันสิ่งที่เคยพยายามทำแล้วก็สิ่งที่เคยมีความสุขกับมันไว้เนี่ยเพื่อให้ตัวเราในอีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยใช้ชีวิตแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่แค่ไหนคะตอนนั้นเนี่ยคงกลับมาเกิดใหม่แล้วกี่รอบแล้วก็ไม่รู้แหละแบมนะฮะแล้วก็จะได้รู้ว่าในชาติที่แล้วเนี่ยทำอะไรไปบ้างเนี่ยหน้าตาเราเป็นยังไงเคยทำอะไรเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆครับก็จะเป็นเหมือนแม่หญิงกาละเกดเนาะที่แบบย้อนยุคกลับไปกลับมากลับไปอะไรอย่างงี้นะฮะก็จะไปเจอตัวเองนะฮะว่าเอ้ยยังไงนะฮะในเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วเราจะรู้ไหมล่ะตอนนั้นนะฮะอ่ะก็เป็นฝากข้อความนะครับไปถึงตัวเองนะครับผมนะขอบคุณคุณแบมด้วยครับไปต่อฮะพี่เอสวัสดีครับพี่เอบอกว่าฝากข้อความเสียงแนะนำตัวเองว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้มีข้อความไม่ยาวเกินไปบอกถึงคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าว่าเมื่อก่อนนะโลกใบนี้เนี่ยน่าอยู่ขนาดไหนผู้คนใจดีน่ารักขนาดไหนคนในโลกนี้เนี่ยแบ่งเป็นโซนต่างๆนะเล่าให้ฟังพอสังเขตแล้วก็ฝากให้คนคนนั้นเนี่ยดูแลโลกของเขาให้ดีอยู่กับคนที่รักเขาแล้วก็เขารักได้อย่างยาวนานตลอดไปเพราะเราก็ไม่รู้เนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราแต่ถ้าสามารถฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามท็อปิกเนี่ยก็อยากจะฝากข้อความเสียงไปถึงเขาคนนั้นครับนะก็เล่าไป เป็นข้อความเสียงเล่าไปแบบนั้นเลยนะครับคล้ายๆกับโกลเด้นเรคคอร์ดที่นะฮะลำดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยที่พาออกไปเหมือนกันนะครับผมอ่ะขอบคุณข้อความจากพี่เอ๋ด้วยนะครับข้อความจากท็อปแท็บครับท็อปแท็บบอกว่านะฮะท็อปแท็บคำตอบนี้พี่แบงค์ให้ติดรอจ้ะนะครับคำตอบนี้ขออนุญาตให้ติดรอนะครับเดี๋ยวกลับมาอ่านนะคุณผู้ฟังย้ำท็อปิกกันหน่อยสัญชัยท็อกเกอร์เบลเช้านี้ครับถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าคุณจะฝากอะไรไปและเพราะอะไรครับ
1: สัญชัยท็อกเกอร์เบล

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: คุณผู้ฟังฮะเบรกสุดท้ายของชั่วโมงแรกของเรา Sunshine Talk About เช้านี้ครับถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณอยากจะฝากอะไรไปและเพราะอะไรอยากจะบอกว่าการตอบท็อปิกกับพี่แบงค์อยากจะให้ตอบแบบเอาแบบตอบแบบเรียวๆนะฮะไม่เป็นการตอบแบบอวยเมนตัวเองนึกออกป่ะถ้าทุกคนอวยเมนกันทุกคนต่างคนต่างอวยเมนตัวเองปุ๊บอะอ่านข้อความอะคนฟังมันจะเลี่ยนนะเอาดีๆมันเลี่ยนเนาะอวยแต่เมนตัวเองทุกคนอวยหมดเลยเราต้องตอบเอาที่เป็นเรียวๆเอาเป็นคำตอบจริงๆเรียวๆอะไรเงี้ยส่วนการอวยเมนให้ไปอวยใน X หรือว่าในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นสัญชัยตะกบาวอยากให้ตอบแบบเรียวๆนะครับผมเอาแบบไม่เป็นการอวยเมนใดๆอะไรอย่างนี้นะมันจะสนุกไงนึกออกป่ะเราจะได้ฟังคำตอบเป็นแบบไอเดียคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวคิดว่าคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาเป็นแบบนั้นกันละกันนะครับไปดูข้อความกันจ้าแม่น้องชาบูบอกว่าอะไรบอกว่าอยากจะฝากรูปถ่ายของน้องหมาพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เข้าท่าครับนะพร้อมบรรยายหลังรูปถ่ายถึงเหตุการณ์ต่างๆตามรูปถ่ายเพราะอีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยน้องหมาพันนี้อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้อยากจะให้คนในอนาคตอีก 1,000 ปีเนี่ยได้เห็นมุมน่ารักมุมหิวใจที่มีเขาอยู่ด้วยมันดีมากๆเลยค่ะก็ฝากน้องชาบูไปเลยใช่ไหมล่ะวิรูปน้องชาบูไปนะครับน่ารักน่ารักขอบคุณด้วยจ้ะนะฮะอีกสักหนึ่งข้อความครับพี่แจ็คบอกว่าอะไรพี่แจ็คบอกว่าฝากiPhone 7 iPhone 7ที่เพิ่งปลดระวางไปครับโถใช้คุ้มมากคุณพี่ iPhone 7นะฮะใช้ซึ่งปัจจุบันคือ iPhone 18แล้วนะครับออกล่าสุดนะเพิ่งปลดระวางไปครับในนั้นก็จะเก็บไฟล์รูปถ่ายของตัวเองในอดีตนะฮะจนถึงปี2024ก็จะเป็นรูปถ่ายที่ไปในที่ต่างๆภูเขาทะเลวัฒนธรรมท้องถิ่นวัดวาอารามสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบันเพราะรูปเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์มากในอนาคตมนุษย์อีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ได้พบเห็นสิ่งที่ฝากไว้จะมีคุณค่ามากพอสำหรับมนุษย์เราในอนาคตครับนะฮะขอบคุณพี่จักรด้วยนะครับเป็น iPhone 7ที่เพิ่งจะปลดระวางไปนะฮะซื้อใหม่หรือยังประเด็นซื้อใหม่หรือยังซื้อ iPhone 18แน่เลยพี่จักรอะเลิศๆเนาะอ่ะอีกสักหนึ่งข้อความฮะส่งท้ายชั่วโมงนี้ของเราครับคุณจูน502บอกว่านะฮะถ้าตอบเนี่ยอยากจะฝากสุริยันไปกับมนุษย์ต่างดาวได้ไหมคะน่าจะสื่อสารรู้เรื่องน้องยันเหรอมนุษย์ต่างดาวยังต้องปฏิเสธอ่ะพี่แบงค์ว่านะนะขนาดคุยกับพี่แบงค์ที่พี่แบงค์คุยกับต้นน้ำได้เนี่ยนะยังต้องปฏิเสธเลยมนุษย์ต่างดาวคงไม่เอานะครับอยากจะฝากเป็นเมล็ดพันธุ์พืชไปกับนักบินอวกาศให้เขาเนี่ยลองปลูกคิดค้นเผื่อในอนาคตเนี่ยมีลูกหลานต้องไปอยู่ดาวนั้นจะได้มีอะไรกินค่ะก็ห่วงในเรื่องของอาหารการกินไปนะฮะขอบคุณคุณจูน502ด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอ่านข้อความกันต่อนะคุณฟังนะสัญชัยทอกเบาเช้านี้ครับถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณอยากจะฝากอะไรไปและเพราะอะไรนะครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: ชื่อเพลงว่า Everyday กันจากยองแจนะครับน่ารักนะเพลงนี้คุณผู้ฟังส่วนก่อนหน้านั้น I've Got You ครับแบ็คผลิตโชคกลับมาสเตจกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2เราสัญชัยทอกเบาเช้านี้นะครับวันนี้เราคุยถึงเรื่องของยานอวกาศ5ลำที่เดินทางออกจากโลกไปแล้วก็กำลังจะไปจากพวกเราแบบตลอดการไม่กลับมาอีกแล้วนะเป็นการส่งยานที่น้องๆเนี่ยมีภารกิจแล้วก็บางลำเนี่ยก็ทำภารกิจเสร็จแล้วด้วยนะครับแล้วก็บางลำก็ยังคงทำภารกิจต่อไปเรื่อยๆแต่ก็จะเดินทางจากพวกเราไปเรื่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วก็จะไม่กลับมาที่โลกใบนี้อีกแล้วนะครับมี5ลำด้วยกันมีอะไรบ้างฮะเดี๋ยวทบทวนกันหน่อยนะครับPioneer 10กับ Pioneer 11นะครับอันนี้เนี่ยตอนนี้น้องทั้ง2ลำเนี่ยหายการติดต่อจากโลกไปแล้วเงียบไปแล้วนะครับไม่ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ Voyager 1กับ Voyager 2นะครับก็ยังคงเดินทางอยู่นะฮะแล้วก็สุดท้ายที่ยังคงติดต่อกับโลกของเรานะครับกับน้องNew Horizons นะครับที่เพิ่งจะไปเจอนะครับไปสำรวจดาวพลูโตมาที่ไกลสุดของระบบสุริยะของเรานะฮะตอนนี้ก็น้องแต่ละลำเนี่ยนะก็กำลังเดินทางออกไปในทิศทางของใครของมันไกลออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็หนึ่งในนี้เนี่ยนะครับหนึ่งในนี้เนี่ยมีการนำนะครับสิ่งที่เรียกว่าGolden Record นะครับ Golden Record คืออะไร Golden Record ก็คือสิ่งที่บันทึกนะครับเสียงภาพนะครับต่างๆนะครับเป็นเสียงเป็นภาพนะฮะแล้วก็คำทักทายมีเพลงนะครับมนุษย์บันทึกเอาไว้ไปกับน้องด้วยนะครับกับน้อง Voyager นั่นเองนะฮะซึ่งก็จะเป็นคำทักทายจากโลกเอาไว้เนี่ยเผื่อว่าในอนาคตข้างหน้าน้องอาจจะไปหยุดการทำงานหรือไปเจอใครบางคนในอีกที่นึงที่มันไกลมากๆแล้วเขาคนนั้นอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่โลกของเราเนี่ยฝากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีคำถามมาถามว่าถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าคุณอยากจะฝากอะไรและเพราะอะไรอ่ะย้ำกันอีกรอบหนึ่งว่าขออนุญาตนะครับในส่วนของการตอบท็อปิกพี่แบงค์ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการอวยเมนตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเอาไว้ไปอวยใน X เอาไปอวยในโซเชียลมีเดียอื่นๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าการตอบท็อปิกพี่แบงค์อยากให้ตอบด้วยความเรียวแบบเรียวๆเราคิดยังไงคนอื่นคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราได้ยินแต่ทุกคนตอบอวยเมนตัวเองแบบโยงเข้าเมนตัวเองทุกวันนะครับมันจะฟังเหมือนมันจะเลี่ยนๆหน่อยนะคุณรังนึกออกไหมมันจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเอ๊ะๆหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบแบบเรียวๆนะครับเราจะได้ฟังแต่คนอุ้ยเก๋จังเลยอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ละคนคิดยังไงบ้างส่งมาคุยกันนะครับ LINE @sunshine radio นะฮะไปดูข้อความกันหน่อยคุณฟังนะมีคนตอบเข้ามาแล้วนะครับเรื่อยๆๆนะฮะคุณ1สวัสดีคุณ1ด้วยนะครับคุณ1แบงค์ส่งท็อปิกให้นะคุณ1เพิ่งจะมานะครับผมมาไปนะฮะสำหรับข้อความต่อไปจ้ะนะครับไปกันที่คุณหมิวก็แล้วกันคุณหมิวบอกว่าอยากจะฝากภาพถ่ายของโลกใบนี้ไปค่ะอยากให้คนอีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยได้เห็นว่าครั้งหนึ่งโลกของเด็กเคยมีท้องฟ้าสีฟ้าทะเลกว้างใหญ่แล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามเพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยมีคุณค่ามากแค่ไหนแล้วก็ควรได้รับการดูแลรักษาไว้ให้ดีค่ะนะครับขอบคุณหมิวด้วยนะครับไปต่อฮะทีฟ้าบอกว่าถ้ามีโอกาสฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยไปกับยานอวกาศให้คนอีก 1,000 ปีข้างหน้าเราอยากจะฝากเสียงเพลงค่ะเพราะเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เก็บทั้งความรู้สึกความทรงจำแล้วก็เรื่องราวของคนในยุคหนึ่งไว้ได้นะฮะขอต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนเสียงเพลงก็ไม่เคยเก่าแล้วก็ยังส่งต่อความรู้สึกจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้เสมออยากให้คนในอนาคตได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเราเคยรักเคยฝันแล้วก็เคยมีความสุขกับเสียงเพลงเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ฟ้าไปต่อฮะคุณเจ คุณเจบอกว่าอยากจะฝากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปค่ะเพราะว่าอยากให้คนอีก 1,000 ปีข้างหน้าได้รู้ว่านี่คือนะต่อให้โลกเปลี่ยนไปไกลแค่ไหนมนุษย์ในยุคนี้ก็ยังมีความสุขง่ายๆกับของอร่อย1ชามที่ให้เวลาที่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็อร่อยแล้วนะครับผมเป็นบะหมี่กึ่งคุณผู้ฟังนะฮะส่งบะหมี่กึ่งไปจ้ะเขาก็คงจะงงแล้วเฮ้ยอะไรวะกินได้หรือเปล่าวะกินได้แบบนี้นะครับผมอ่ะเบบี้บิลนะครับบอกว่าขอฝากหมอนค่ะเพราะไม่ว่าอีกจะพันปีเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะไปถึงไหนเชื่อว่าความง่วงก็ยังคงอยู่ค่ะอยากให้คนในอนาคตรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยช่วยชีวิตมนุษย์แล้วช่วยชีวิตมนุษย์มาแล้วนับไม่ถ้วนง่วงเนาะ ง่วงเนาะเราก็ช่วยชีวิตเรานะครับผมหมอนนะฮะพี่หนูปลาสวัสดีครับงานยุ่งนะช่วงนี้นะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ราบรื่นแล้วก็มีความสุขทุกอย่างง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะครับส่งกำลังใจให้กับพี่หนูปลาด้วยนะครับอ่ะบอกว่าในส่วนพี่ปลานั้นเนี่ยขอฝากข้าวต้มมัดฝีมือตัวเองค่ะอุ้ยอยากกินน่ะสตาฟไวไม่ให้เสียมีทั้งวัตถุดิบที่เตรียมไว้ก่อนห่อข้าวเหนียวที่มูลนะฮะห่อข้าวเหนียวที่มูลกล้วยน้ำว้าใบตองนะครับข้าวต้มมัดที่ห่อเสร็จแล้วก็ข้าวต้มมัดที่นึ่งเสร็จเพราะอีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยคงไม่รู้จักขนมแบบนี้แล้วให้คนยุคนั้นได้รู้ว่าเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วเนี่ยมีขนมแบบนี้เพื่อเขาจะนึกอยากกินค่ะนะฮะไม่ต้องรอให้ถึง 1,000 ปีตอนนี้เนี่ยดีเจนึกอยากกินอยู่ดีเจนึกอยากกินอยู่นะครับคงจะต้องพึ่งข้าวต้มมัด 7-Eleven ไปก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วก็แย่งกันด้วยหมดเร็วซะด้วยนะครับผมคู่หนึ่ง27บาทนะนะข้าวต้มมัด 7-Eleven นะครับแต่อร่อยคุณผู้ฟังอ่ะไปต่อกันที่ของพี่โก้ไทยฟู้ดครับพี่โก้บอกว่าอยากจะฝากแคปซูลความสมบูรณ์พูนสุขแห่งธรรมชาติกดปุ่มแคปซูลจะเป็นภาพพาโนรามาให้มนุษย์เนี่ยอนาคตในพันปีข้างหน้าเนี่ยได้ท่องแบบback go went gone to the future ท่องเวลาหาอดีตอันชุ่มฉ่ำชื่นแล้วกลับมานั่งในโลกปัจจุบันทำตาปริบๆแท้ส่งเป็นแคปซูลไปแคปซูลที่กดแล้วมันจะมีภาพขึ้นมาปึ้งเป็นภาพเขาเรียกอะไรที่เป็นฉายขึ้นมาคุณฟังเขาเรียกภาพอะไรนะอะไรนะอยู่ตรงลิ้นไก่อ่ะขอบคุณข้อความจากพี่โก้ด้วยเป็นจินตนาการนะครับผมนะฮะอ่ะไปต่อฮะสำหรับแม่ฝนบอกว่าที่บ้านน้ำท่วมจ้ะนะครับส่งเมื่อเช้าแล้วก็บอกว่าขออนุญาตไม่ได้ตอบท็อปิกหลายวันเลยนะฮะแต่ว่าพอไม่ได้ตอบก็เหมือนอะไรเหมือนขาดอะไรไปน้ำก็ท่วมท็อปิกก็จะตอบวันนี้บอกว่านะฮะแม่ฝนอยากฝากอะไรฮะครกกับสากไปค่ะอยากส่งต่อจากยุคของเราไปสู่อีกพันปีข้างหน้าให้คนในอนาคตได้รู้ว่านี่คืออุปกรณ์ครัวธรรมดาที่อยู่คู่บ้านเรามาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้งานได้จริงไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ร้อยปีอาหารไทยหลายอย่างก็ยังคงต้องอาศัยอะไรครกกับสากในการโขลกพริกกระเทียมเครื่องแกงหรือว่าทำน้ำพริกนะอยากให้คนในอนาคตเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยรู้ว่านี่คือนะฮะของที่ต้องมีติดครัวแทบทุกบ้านในยุคของเราครับส่งไปครกกับสากแบบนี้นี่แม่ฝนครกหินอ่างศิลานี่คือเลิศคือ number 1คือโน1นะครกหินอ่างศิลาหาซื้อก็ยากแพงก็แพงเพราะนั้นฝากไปนะขอบคุณแม่ฝนด้วยครับไปต่อให้ที่เบนจี้บอกว่ายังไงฮะฝากแฟตไดไปค่ะแฟตไดอะไรแฟตไดบรรจุหนังอ่าน 1,000 เรื่องที่ยอดเยี่ยมเพลง 10,000 เพลงที่เพราะสุดๆฝากอารยธรรมให้กับคนอีก 1,000 ปีข้างหน้าให้ไปดูความบันเทิงหนัง 1,000 เรื่องเพลงอีกประมาณ 10,000 เพลงนะฮะนี่ส่งอันนี้เลยนี่เป็นฮาร์ดดิสของซันชัยเรดิโอนะมีเพลงประมาณ 80,000 เพลงตัวเนี้ยเพลงเยอะมากนะครับผมเป็นหมื่นๆเลยนะฮะอ่ะโอเคขอบคุณทุกข้อความในเบรกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกหน้านะครับมีเวลาจะมาลุยข้อความกันต่อฮะถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณอยากจะฝากอะไรไปและเพราะอะไรนะครับ
1: ซันชัย talk about

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
7: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: 5อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับ Sunshine Top of the Week วันนี้วันอังคารก็ยังคงส่งคะแนนได้เรื่อยๆเลยนะครับส่งรีเควสต์ได้ทุกวันทุกช่วงดีเจนะส่วนช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับโรงแรม Pacific Park ศรีราชานะครับช่วงเดือนกันยายนนี่นะฮะก็มีโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะมากมายครับอย่างห้องพักเองนะครับราคาห้องสตูดิโอเนี่ยราคาอยู่ที่ 1,599 บาทเท่านั้นห้องดีลักซ์ก็ 1,899 บาทเท่านั้นนะครับเป็นห้องพักพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านครับพักสบายทำเลใจกลางเมืองเดินทางก็ง่ายพร้อมบริการรถกอล์ฟนะครับรับส่งในศรีราชานครนะฮะแล้วก็ดีลพิเศษนี้เนี่ยเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นต้องรีบกดจองด่วนๆนะครับนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ0383286600หรือ0863260257ขอบคุณกับโรงแรม Pacific Park ด้วยนะครับ
0: Good Music Number 3

0: กิเลออนนะครับนาฬิกาทรายแชมป์เก่า3สัปดาห์ซ้อนนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่11ของเพลงนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ในท็อป3เลยเพิ่งจะตกลงมาจากอันดับ2นะครับมาอยู่ในอันดับที่3นะฮะ1เพลงที่เลือกมาจากชาร์ตของเราในเช้านี้นั่นเองนะครับส่วนทาง TikTok ของเราตอนนี้นะฮะมาเลยใครว่างๆนะยังไม่ได้เริ่มต้นการทำงานอย่างเป็นทางการหรือว่าคงจะไม่ทำงานในช่วงเช้า มาที่ TikTok ได้เพราะว่าตอนนี้มีการวางกล่องสมบัตินะครับให้ทุกคนได้มาเปิดเหรียญกันใน TikTok นะฮะTikTok ช่องสัญชาติเรดิโอไทยแลนด์น้องโลโก้สีส้มๆเข้ามาได้เลยนะฮะ
1: Good life good music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ันดับที่14ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่17เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนก่อนหน้านั้นเป็นก้อนหินละเมอครับ Soul After 6นะฮะเพลงเก่ามากแต่ก็เลือกมาเปิดนะครับตัดเลี่ยนให้ฟังในช่วงของกลางๆชั่วโมงนี้9โมงเช้า55นาทีครับถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าคุณจะฝากอะไรไปและเพราะอะไรครับข้อความจากคุณกุ้งแห้งบอกว่าอยากจะฝากต้นดอกทานตะวันไปค่ะไม่รู้ว่าใน 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโลกเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็ยังอยากจะให้มีดอกไม้ให้ทุกคนเนี่ยได้สดใสเหมือนกับดอกทานตะวันค่ะส่งเป็นดอกทานตะวันไปนะครับน่ารักมากเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอ่านข้อความกันต่อนะย้ำอีกรอบนะครับถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าคุณอยากจะฝากอะไรและเพราะอะไร

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอนLife, good
3: music. สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: เพลงใหม่จากพี่ซินซิงคูล่านะครับขอบคุณแล้วก็ก่อนหน้านั้นความทรงจำที่แสนดีก็จากนนทนนท์ด้วยนะครับ10โมงเช้า17นาทีเรากลับมาสเตจูกันต่อนะฮะสัญชัยทอล์กเบาเช้านี้ครับถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนนึงนะฮะในอีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณอยากจะฝากอะไรไปและเพราะอะไรนะครับวันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของนะฮะยานอวกาศ5ลำที่เดินทางออกจากโลกของเราไปตลอดการค่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆนะฮะบางลำเนี่ยน้องก็ยังคงทำภารกิจของน้องอยู่นะฮะแต่ว่าจะไม่กลับมาแล้วนะครับก็เดินทางออกไปไกลเรื่อยๆแล้วก็บางลำเนี่ยก็ขาดการติดต่อจากโลกของเราไปแล้วด้วยนะครับนะฮะ5ลำที่ว่ามีอะไรบ้างฮะก็มี Pioneer 10 Pioneer 11นะครับอันนี้เงียบไปแล้วนะครับผมก็ไกลขนาดไหนแล้วไม่รู้แล้วก็เดินทางไปคนละทิศคนละทางด้วยนะครับVoyager 1แล้วก็ Voyager 2นะครับก็เดินทางออกไปไกลแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าทั้ง2ลำเนี่ยก็ยังมีภารกิจกับโลกเราอยู่ยังคงติดต่อกันได้อยู่บ้างนะครับและสิ่งที่น้องเอาติดไปด้วยก็คือสิ่งที่เรียกว่าโกลเด้นเรคคอร์ดนะครับก็คือเป็นสิ่งที่บันทึกเสียงบันทึกภาพบันทึกเพลงนะฮะแล้วก็คำทักทายจากโลกของเราน้องเอาติดไปด้วยนะครับเผื่อว่าใครสักคนที่ไปเจอในอนาคตไม่รู้อีกกี่พันปีนะฮะเขาอาจจะได้รู้จักถึงอะไรบางอย่างที่ส่งลำส่งยานลำนี้มานะฮะแล้วก็ในส่วนของน้องเล็กนะฮะ New Horizons นะครับที่เพิ่งจะบินผ่านดาวพลูโตไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่นะฮะก็ยังคงค่อยๆเดินทางไกลออกไปไกลออกไปเรื่อยๆนะครับผมอีกไม่รู้กี่ร้อยปีนะฮะก็ยังคงทำภารกิจจนกว่าน้องจะไม่หมดพลังงานอะไรไปแบบนั้นนะฮะก็คือปล่อยออกไปแหละนะฮะเป็น5ลำที่เดินทางออกจากโลกนะไกลจากโลกไปเรื่อยๆตลอดกาลนะครับเป็นเรื่องราวของ5ยานอวกาศนะครับที่โลกของเราปล่อยออกไปนะฮะก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าถ้าเราต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณอยากจะฝากอะไรไปและเพราะอะไรนะครับก่อนที่เราจะไปเคลียร์ข้อความกันในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังไปกันที่สุภาลัยเซนส์พัทยานะครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยานะฮะคอนโดใหม่ใจกลางพัทยานะครับออกแบบให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนส์นะเป็นคอนโดใหม่จากสุภาลัยนะครับในราคาเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มต้นที่ 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรครับอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้ถึงเวลาอันล็อกยูเซนส์กันนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรได้เลยนะฮะ1720หรือ www.suphalai.com ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะไปดูข้อความกันดีกว่านะครับวันนี้พี่เล่สุนทรมาทักทายเราด้วยเราไม่ได้เจอกันนานแล้วพี่เล่มีน้องๆบ่นคิดถึงนะครับว่าหายไปเลยพี่เล่สุนทรบอกว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปก็คือว่าฝากบอกทุกคนในอีกพันปีข้างหน้าว่าสวัสดีครับผมชื่อเล่สุนทร เป็นลูกตาพรยายบุญปู่ชื่อวอย่าชื่องวนนะครับผมลูกหลานในอนาคตจะได้รู้ว่าต้นตระกูลเรามีใครบ้างนะครับแต่ว่าฝากไปกับยานอวกาศนะคนอีกพันปีเขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นใครนะฮะขอบคุณพี่เล่ด้วยนะครับไปต่อฮะนู่หนูนุนิวนะครับฝากบอกขอฝากหนังสือวิธีการใช้ชีวิตขันเพื่ออีก 1,000 ปีเนี่ยมีคนเปิดเจอจะได้รู้ว่าสมัยนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องทำงานหาเงินรถติดฝนตกนะฮะติดรถติดตอนฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ยังต้องมาพยายามบาลานซ์ชีวิตให้ดีอีกนะฮะถ้าอ่านแล้วเขายังงงอยู่ก็แสดงว่าพันปีข้างผ่านไปเนี่ยมนุษย์ก็ยังเหมือนเดิมค่ะ ไม่รู้ว่าที่เจออีกพันปีเนี่ยใครคนหนึ่งที่พูดเนี่ยนะฮะจะเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอะไรนะฮะสิริวรรณาครับฝากดวงใจของคุณสิริขึ้นไปค่ะดวงใจของเขาก็คืออะไรไฟบันทึกเสียงร้องสดเพลงภาษาไทยและเพลงสากลพร้อมใหญ่พร้อมรอยยิ้มในรูปแบบของโฮโลแกรมของนุนิวชาวรินทร์ค่ะเอ๊ะทำไมหลังๆมีคนส่งข้อความออกมาแนวนี้กันเยอะจังเลยนะฮะเป็นการส่งที่แบบอะไรประมาณแบบเข้าถึงเมนตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะนะฮะเพราะดนตรีไม่มีกำแพงภาษาเหนือการเวลาเหมือนที่นุนิวเคยสัมภาษณ์ไว้ในเทศกาลดนตรีที่ประเทศทีมาอวอร์ดที่ฮ่องกงค่ะต่อให้ผ่านไปพันปีเทคโนโลยีก็จะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่เสียงร้องนุ่นนิวเนี่ยรวมถึงดนตรีในทุกเพลงนั้นพิเศษมากเชื่อว่าคนฟังในพันปีข้างหน้าเนี่ยมีความรู้สึกตื่นเต้นสัมผัสความอบอุ่นแล้วก็มีความสุขได้ฟังเพลงแน่นอนค่ะนะครับโอเคขอบคุณด้วยนะไปต่อจ้าคุณเหมียวนะครับคุณเหมียวบอกว่าอยากจะฝากขนมโบราณในวันเด็กไปให้ค่ะอย่างเช่นหมากฝรั่งบูมเมอร์พี่เพิ่งลืมไปหมดแล้วเนี่ย ดีโนสโตนนะครับขนมหินที่เป็นช็อกโกแลตเนาะป๊อปซ่าอมยิ้มอมยิ้มป๊อปซ่านี่ทันอยู่นะฮะขนมปังยิ้มยิ้มนะขนมลิ้นหมาขนมถังแตกอร่อยมากชอบมากทุกวันนี้กินอยู่เลยขนมข้าวตูขนมอรัวเป็นต้นอยากให้คนในอนาคตเนี่ยได้ชิมขนมอร่อยในวัยเด็กของคนสมัยก่อนแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคงไม่มีแน่ๆขนาดปัจจุบันเนี่ยยังหาทานยากแล้วใช่ไหมล่ะให้เขาได้รู้นะครับซึ่งคนในอนาคตที่ว่านั้นจะเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอีก 1,000 ปีนะครับพี่เชอรี่ครับบอกว่าพี่ขอฝาก DNA ไปกับยานอวกาศค่ะเลิศ DNA ของพี่จะได้ถ่ายทอดไปยังลูกหลานโดยที่มีพี่เป็นต้นสายของโครโมโซมเพื่อสืบทอดความเป็นเผ่าพันธุ์ของพี่ต่อไปค่ะฝาก DNA ไปเลยค่ะในส่วนพี่เชอรี่นั้นแต่งหน้าใช่ไหมครับวันนี้แต่งหน้าไปทำงานเนาะขอให้สวยๆนะครับผมพี่น้ำฝนดีกว่าพี่น้ำฝนบอกว่าถ้าฝากไปอีกพันปีนี้ขอฝากรูปถ่ายครอบครัวสถานที่ต่างๆเคลือบพลาสติกด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวจะเปื่อยก่อนเนี่ยเผื่อตัวเราได้มาเห็นครอบครัวอีกครั้งเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยสถานที่ต่างๆคงเปลี่ยนไปหมดต้นไม้จะยังมีอยู่ไหมคนตอนนั้นจะได้เห็นสถานที่ในประวัติศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็จะได้รู้ว่าเคยมีสิ่งนี้ในโลกค่ะขอบคุณพี่น้ำฝนนะฮะต๊อปแท็บนะฮะแก้ตัวมาแล้วบอกว่านี่เลยส่งไปเป็นขอฝากชามที่มีรูปวาดน้องแมวค่ะชามที่มีรูปวาดน้องแมวคล้ายๆชามตาไก่ใช่ไหมวาดรูปน้องแมวทุกตัวที่เคยเลี้ยงพร้อมเขียนชื่อไว้ด้วยอีกพันปีน่าจะจำไม่ได้หรือไม่รู้ว่าได้เกิดอีกไหมแต่อยากให้ความน่ารักของน้องแมวเนี่ยถูกค้นพบเรื่อยๆค่ะเป็นวาดรูปแมวอันนี้เป็นน้องสามสีอันนี้เป็นน้องส้มอันนี้น้องเป็นสลิดอะไรอย่างเงี้ยน่ารักขอบคุณต๊อปแท็บนะครับไปต่อที่คุณดรีมฮะคุณดรีมบอกว่าฝากเมล็ดพันธุ์พืชไปขาดดอกไม้เอ่ยผักเอ่ยต้นไม้ณตอนนั้นเนี่ยโลกคงล่มสลายไปแล้วเหลือแต่กองขยะอากาศแห้งแล้งไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่และก็คนคงจะอพยพไปอยู่ดาวอื่นเหมือนการ์ตูนเรื่องวอลอีจะได้เอาไปปลูกๆนะฮะจะได้มีกินมีใช้ไว้ดูความสวยงามของโลกใบเดิมที่เคยมีค่ะแต่พี่แม่งเคยดูวอลอีเนาะฮะโลกล่มสลายไปแล้วเนาะในวอลอีนะฮะน้องโบกันบ้างครับน้องโบบอกว่านี่ฮะฝากอัลบั้มรูปถ่ายเกี่ยวกับเทรนด์การแต่งตัวในปีที่เราอยู่ค่ะนะเพื่อคนในอีกพันปีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเห็นแล้วอยากจะแต่งตัวแบบเราบ้างนะยิ่งเทรนด์ที่เอาพวงมาลัยมาใส่ที่ผมเนี่ยยิ่งน่ารักคิดว่าคนรุ่นใหม่เห็นบนโน้ตจะต้องชอบแน่ๆเลยตอนนี้เนี่ยเทรนด์การเอาพวงมาลัยปลูกผมเนี่ยที่ตลาดนาเกลือเขามีนะคุณผู้ฟังตอนนี้เขากำลังแบบเป็นฮิตเลยนะครับเป็นไวรัลเลยนะครับไปถ่ายรูปกันที่แถวตลาดนาเกลือนะเขามีแบบพวงมาลัยให้แบบมาปลูกผมแล้วก็ถ่ายรูปแบบกับตึกเก่าอาคารเก่าสวยมากเลยอ่ะใครว่างๆมาเที่ยวพัทยาก็ไปนาเกลือกันนะคุณผู้ฟังนะเอาไปต่อฮะคุณวรรณธนีครับวรรณธนีบอกว่าจะฝากรองเท้าสนิเกอร์รุ่นฮิตหรือว่ากางเกงยีนวินเทจ1ตัวค่ะแบ่งปันแล้วก็อยากบอกให้รู้ว่าแฟชั่นรุกยุคเราเนี่ยจะกลายเป็นโบราณวัตถุนะสุดเท่ในอีกพันปีข้างหน้าไหมเพื่อคนยุคนั้นเนี่ยเอาไว้ใส่และกลายเป็นเทรนด์เรโทรสุดฮิตบนดาวอังคารก็ได้ค่ะถึงตอนนั้นเขาจะใส่เสื้อผ้าอยู่มั้ยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกไปส่งให้ใครนะฮะก็ไม่รู้ด้วยนะครับคุณนุกฮะคุณนุกบอกว่าพันปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะไม่มีใครรู้จักใครแล้วค่ะถ้าต้องฝากนะขอเลือกเป็นสูตรอาหารแล้วกันค่ะไม่ว่าจะอะไรเปลี่ยนไปแต่ต้องมีของอร่อยกินค่ะแต่จะสามารถทำตามได้ไหมหรืออร่อยหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องค่ะขอให้มีสูตรที่ถูกต้องไว้ก่อนที่เหลือเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของคนที่ได้พบเจอค่ะเนาะเอาเป็นสูตรอาหาร1,000 ปีนะครับคุณใจเจ้าเอ๋ยสวัสดีครับใจเจ้าเอ๋ยบอกว่านะฝากสิ่งนี้ฮะฮาร์ดไดรฟ์ถ่ายชีวิตประจำวันเป็นวีล็อกแอนด์มีนะฮะ อยากเมาส์มอยอยากจะเมาส์บอกคนอนาคตว่าพวกเราชิลแค่ไหนให้คนอนาคตได้เห็นชีวิตต่างๆผ่านคลิปเดินตลาดนัดการทำอาหารรถติดมุกตลกนะฮะสัตว์เลี้ยงหรือว่าไอดอลในอินเทอร์เน็ตนะฮะเพื่อให้คนอีกพันปีเนี่ยได้หัวเราะแล้วก็รู้ว่ามนุษย์ปี2020บวกๆของเราเนี่ยนะใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆยังไงด้วยนะครับก็เป็นคลิปวล็อกนะฮะส่งไปให้คนในอีกพันปีให้เขาได้ดูกันนะครับไปต่อที่คุณมิกุฮะมิกุบอกว่าสูตรอาหารไทยพร้อมก้อนซุปน้ำต้มยำกุ้งแล้วก็น้ำพริกซิลสุญญากาศ อาหารการกินเนาะคนไทยคนไทยคืออาหารการกินไว้ก่อนก็เป็นอะไรสูตรอาหารแบบนี้นะครับไม่ว่าต่อให้เทคโนโลยีจะล้ำหน้าไปถึงไหนแต่เรื่องความอร่อยของอาหารไทยคือที่สุดเนาะนะอยากให้คนในอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยที่อาจจะกินแต่แคปซูลอาหารเนี่ยได้รู้รสชาติความอร่อยนัวตื่นตาตื่นใจของต้มยำกุ้งแบบไทยแท้ๆว่ามันฟินขนาดไหนเออสมัยนู้นเขาอาจจะแบบไม่ได้เคี้ยวข้าวเคี้ยวอะไรเหมือนเราแล้วนะทานแบบแคปซูลอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังเนาะเออมีสูตรอาหารนะคุณผู้ฟังมันจะมีอะไรใดๆให้เราได้กินอยู่หรือเปล่านั่นแหละนะครับคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งบอกว่าฝากเหรียญ10บาทไม่ก็ธนบัตรราคา20บาทพร้อมข้อความบอกว่าเอาไว้ซื้อของนะแต่ไม่รู้ว่าอีก 1,000 ปีเนี่ยจะซื้ออะไรเด้อบ้างเออฝากตังไปฝากตังไปกันละกันแบบนี้นะฮะนี่ขนาดเราสมัยก่อนเนี่ยอีก 1,000 ปีอ่ะถ้าสมมติว่ามีการใช้เงินจริงอ่ะ10บาท20บาทอ่ะมันจะเหลือค่าเท่าไหร่เนาะคุณผู้ฟังขนาดของเรา10บาท20บาทของสมัยก่อนน่ะคือรวยมากนะฮะแต่ถ้าเป็นยุคปัจจุบันคือ10บาท20บาทนี่วันนึงไม่พอใช้เลยนะครับอ่ะไปต่อกันที่ใครฮะคุณโอ้ก็แล้วกันคุณโอ้นะชื่อโอ้นะครับส่งทุเรียนแช่แข็งไปค่ะเพราะนี่คือราชาผลไม้หอมที่สุดในจักรวาลเอาไปแบ่งๆกันดมค่ะเพื่ออีก1,000ปีไม่มีเอาทุเรียนไปจ้ะนะไม่รู้ว่าถึงวันนั้นเนี่ยกลิ่นจะยังอยู่หรือเปล่านะคุณผู้ฟังนะทุเรียนนะนะครับผมได้เลยได้เลยนะครับผมมีใครอีกฮะคุณกระแตนะครับผมกระแตบอกว่าเอาเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะของกินนะคนเรานะฮะเพราะถ้าเป็นอาหารที่เป็นความทรงจำตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็ยังเป็นอาหารที่ทานเกือบทุกวันตอนเช้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้อีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยก็ยังอยากให้มีข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ค่ะขอให้อายุยืนนะฮะเป็นหมื่นๆปีในส่วนของข้าวเหนียวหมูปิ้งจะได้กินกันไปตลอดอร่อยนะคุณผู้ฟังนะคนไทยฝากอาหารเก่งมากจริงๆนะครับนึกถึงอาหารการกินคนไทยอยู่ไหนต้องอิ่มท้องไว้ก่อนนี่คือคนไทยอ่ะขอบคุณทุกข้อความในเบรกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าแบงค์จะกลับมาเคลียร์ข้อความกันต่อนะฮะคุณผู้ฟังถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณอยากจะฝากอะไรไปและก็เพราะอะไรนะครับ
1: Sunshine, talk about.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด enterเว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
0: Good Life Good Music Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ได้ค่ะตาคาหนังคาเขาแล้วก็บอกมาสิว่าสุดท้ายถ้าเธอจะรักใครเป็นเพลงจับชู้นะคุณผู้ฟังเพลงนี้นะฮะอันดับหนึ่งในสัปดาห์นี้ของเรานะครับคาตานุนิวชวรินทร์นะครับแล้วก็โบกี้ไลออนนะฮะ6สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตของเราแล้วก็ขึ้นมาจาก3นะครับมาเป็นอันดับ1เรียบร้อยลุยส่งคะแนนกันต่อนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นกลิ่นฝนกลับแชมป์เก่า3สัปดาห์ต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่าสัปดาห์นี้นะฮะเป็นสัปดาห์ที่15แล้วสำหรับการอยู่ในชาร์ตของเราแต่ก็ยังอยู่ในท็อป5นะครับเป็นอันดับที่4นะฮะส่งคะแนนกันต่อเหมือนกันนะครับส่วนตอนนี้10โมงเช้ากับ41นาทีสัญชัยทอกระเบานะครับถ้าต้องฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกับยานอวกาศให้กับใครสักคนในอีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณอยากจะฝากอะไรและเพราะอะไรครับไปเคลียร์ข้อความกันข้อความจากพี่หมูครับอรุณสวัสดิ์พี่หมูด้วยนะฮะพี่หมูบอกว่าพี่คงฝากเป็นจักรยานครับน้องแบงค์พี่คิดว่าอีก 1,000 ปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคงไม่มีจักรยานขี่แล้วคิดว่าทุกคนเนี่ยคงขับแต่เครื่องอะไรต่างๆที่พากันเหาะได้แล้วจักรยานคงไม่มีละสมัยนั้นคงจะเป็นคันเดียวของจักรวาลที่นะฮะขี่ได้ในตอนนั้นทางแบงค์ส่งจักรยานไปยังจักรวาลของพี่หมูนะครับน่ารักมากแล้วดูจักรยานของพี่หมูอะเป็นจักรยานคันสีฟ้าๆน่ารักน่ารักกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับไว้ปั่นแถวบ้านใช่ไหมพี่หมูน่ารักนะฮะจักรยานแม่บ้านคุณผู้ฟังสำหรับพี่นิรุธนั้นพี่นุชบอกว่าฝากตะกร้าขนมจีนครับเพราะว่าอะไรแม่ผมเนี่ยชอบกินขนมจีนมากๆเลยแล้วก็ชอบสะสมตะกร้าขนมจีนเต็มบ้านไปหมดน่าจะสะสมไว้ชิงโชคครับตะกร้าขนมจีนตะกร้าที่เป็นอย่างนี้หรอที่เป็นตะกร้าที่เป็นเล็กๆใช่ไหมขนมจีนที่เป็นจับๆใช่ไหมฝากตะกร้าขนมจีนเพราะว่าแม่ชอบสะสมและอีก1,000ปีเขาเอาไปทำอะไรคุณพี่อีก1,000ปีนึงเขาจะมาทำอะไรคุณพี่อ่ะฝากไปให้เขารู้จักอะไรบางอย่างที่เป็นนวัตกรรมของโลกใบนี้นะฮะในอดีตนะครับของใครต่อฮะไปกันที่ของคุณไก่ลักกี้กันละกันไก่ลักกี้ครับบอกว่านะครับฝากทองเพื่อเอามาขายนะครับผมไก่ลักกี้ตอบมาประมาณ2ประโยคนะครับขอบคุณไก่ด้วยจ้าไก่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เพลงที่ส่งคะแนนแต่ตอบท็อปปิกมาประมาณ2ประโยคไก่อะไรคือความแฟร์คุณเป็ดสุเทพครับนะฮะบอกว่าฝากคลิปบันทึกความทรงจำไว้กับลูกหลานดูต่างหน้าแทนคำคิดถึงเป็นคลิปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจะไม่มีเรื่องราวแบบนี้แล้วโลกอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไกลกว่านี้ฮะว่าอย่างงี้นะครับเป็นคลิปนะฮะให้ลูกหลานซึ่งเราไม่รู้ว่าที่จะได้เจอนั้นจะเป็นลูกหลานหรือเปล่านั้นออกไปเพราะมันฝากไปกับยานอวกาศในอีก1,000ปีใครสักคนที่ว่านั้นอาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะครับสำหรับใครต่อฮะคุณฟ้าก็แล้วกันคุณฟ้าบอกว่าฝากไดอารี่ที่เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบของตัวเองส่งไปค่ะถ้าเจอแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราชอบกินอะไรชอบฟังเพลงอะไรชอบไปเที่ยวไหนชอบเป็นคนไหนก็เป็นไดอารี่ไปซึ่งตอนนั้นเขาอาจจะไม่อ่านหนังสือแล้วก็ได้นะเขาอาจจะแบบวิวัฒนาการทางด้านภาษาอาจจะไม่มีตัวอักษรอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเราก็ว่าไปนะฮะเป็นไดอารี่จ้ะนะครับผมคุณเบียร์นะฮะคุณเบียร์บอกว่านะครับผมฝากสูตรอาหารไทยค่ะไม่รู้ว่าอีกพันปีจะเป็นยังไงแต่ก็อยากให้ของอร่อยคงอยู่ตลอดไปค่ะอาหารไทยเนาะอาหารไทยต้องอยู่นะฮะอาหารไทยจะต้องรอด พี่ตุ๊กนะครับพี่ตุ๊กบอกว่าโอ้ป๊านี่ป๊าอีก1,000ปีข้างหน้าเหรอเอาเป็นข้อความดีๆที่มีความหมายให้คนๆนั้นค่ะข้อความนี้อาจจะกลายเป็นศิลาจารึกว่างี้ของแรของหายากเป็นตำนานรักข้ามภพซาบซึ้งตรึงใจให้ทายาท1,000ปีของเราฟินตามค่ะเดี๋ยวนะน้ำตาลขึ้นอะไรคะตอนนี้เนี่ยไปไหนเถอะไปทำงานแล้วครับก็คือฝากเป็นอะไรฝากเป็นข้อความเป็นทางไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเพราะว่ายุ่งค่ะ พี่ตุ๊กอะนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่ตุ๊กทานมื้อเช้าเป็นไก่ทอดนะครับมีแล้วก็ยำขนุนนะครับแล้วก็น้ำพริกกะปินะครับผมขอให้เอนจอยกับวันทำงานของพี่ตุ๊กด้วยนะครับผมไปกันที่คุณดิวดีกว่าคุณดิวบอกว่านะครับดิวว่าไงดิวบอกว่าฝากวิทยุทรานซิสเตอร์ทานนินอมตะของไทยไปให้ครับผมท านินยังหาเจอยังหาได้อยู่ในยุคนี้ทำไมเราไม่ฝากของปัจจุบันแล้วฝากของเก่าไปทำไมฝากทานินไปวะนะเพื่อให้โลกข้างหน้าได้รู้ว่านี่คืออะไรเป็นวิทยุในตำนานแบบเก่าแก่มากๆอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นกันในอนาคตครับเรารู้ได้ไงว่าคนที่เจอวิทยุทานินจะเป็นคนนึกออกปะไปให้ใครสักคนก็อาจเป็นคนก็ได้อะว่าแล้วก็ขอบคุณดิวด้วยนะครับพี่น้ำฝนนะฮะบอกว่าตอนแรกจะฝากแมลงสาบไปครับเพราะอยากรู้ว่ามันจะอยู่ได้ไหมนะครับลูกสาวสวนมาว่าจะฝากไปทำไมคุณพี่ไม่ต้องฝากไปเพราะว่าอะไรเพราะแมลงสาบเนี่ยเขาอยู่รอดแน่นอนน้องอยู่รอดได้ตัวเองอยู่แล้วนะครับผมนะน้องอยู่ตั้งแต่ดึกมันเท่านี้ยังรอดอยู่เลยนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะโอ้โหถึกมากนะครับสำหรับพี่พาดทุกคนอยากฟังเสียงพี่พาดไหมฮะอยากฟังเสียงพี่พาดไหมครับอ่ะก่อนอ่านพี่พาดเรารอคำตอบว่าทุกคนอยากฟังหรือว่าอยากฟังไปดูนี่นะฮะฝากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปค่ะเพราะว่าในอีกพันปีข้างหน้าจะได้รู้ว่านี่คือต่อให้โลกเปลี่ยนไปแค่ไหนมนุษย์ในยุคนี้ก็จะมีความสุขง่ายๆกับการอร่อยหนึ่งจะเอาโอเคอันนี้เราอ่านไปแล้วนะครับผมตอนเปิดงานบุ้มพอดีขอบคุณนะคะคุณเจมีงานเข้าขอให้เอ็นจอยกับการทำงานนะครับทุกคนอยากฟังเสียงพี่พาดไหมฮะก่อนฟังเสียงพี่พาดเราไปดูข้อความจากคุณเจอ่านไปแล้วนะออกก่อนน้องเขียวครับน้องเขียวบอกว่ายาวมากค่ะอันนี้คือตอบเผื่อให้ตอบเผื่อคุณไก่หรือเปล่ายาวขนาดนี้ปลั๊กพ่วงและสายชาร์จที่หัวไม่หักค่ะนี่น่ารักนะตอบเผื่อคุณไก่ถือว่าตอบเผื่อคุณไก่กันแล้วกันผ่านไปอีกพันปีมนุษย์อาจจะลอยได้มีรถบินได้หรือวิวัฒนาการอาจจะส่งจิตผ่านดาวเทียมไปแล้วแต่เชื่อเถอะสิ่งหนึ่งที่มนุษยชาติเนี่ยต้องเจอตลอดกันมีชีวิตอยู่ก็คือแบตหมดแล้วหาปลั๊กเสียบไม่ได้ก็คือปลั๊กพ่วงสายสั้นเกินไปอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับวันไหนที่อารยธรรมพันปีข้างหน้าเกิดไฟดับหรือว่ายานอวกาศพกปลั๊กมาไม่พอนะครับพอเขาเปิดกล่องสมบัติการเวลาของเราออกมาแล้วเจอปลั๊กพ่วงยาว10เมตรพร้อมหัวแปลงทุกสถาบันเขาอาจจะร้องไห้ด้วยความตื้นตันและยกย่องว่าเราเป็นเทพเจ้าผู้ปลดสัตว์แห่งยุค2000แน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีอะไรยาดมตราไทยแลนด์ก็น่าสนนะคะพอนักวิทยาศาสตร์เปิดกล่องสมบัติออกมาเจอกระปุกเขียวๆแล้วลองสูดเข้าไปฟอดเดียวกลิ่นสมุนไพรไทยแท้จะแทรกซึมเข้าเส้นประสาทสมองโปร่งลงไปถึงตับนะเขาจะเก็ตทันทีว่าอ๋อบรรพบุรุษยุค2000เขาลดชีวิตจากสภาวะเศรษฐกิจและก็อากาศเมืองไทยมาได้ด้วยสิ่งนี้นั่นเองก็คือยาดมแล้วก็ต้องมีปลั๊กพ่วงและสายชาร์จที่หัวไม่หักด้วยส่งไปแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งนะครับผมน้องเพชรบอกมาแล้วว่าอยากได้ยินเสียงพี่พาดค่ะ ไป ไปกันที่คุณแก้มดีกว่านะครับพี่พาดยังไม่มาแป๊บนึงพี่พาดเตรียมตัวก่อนขอฝากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปค่ะเพราะว่าอยากให้รู้ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมีอาหารสำเร็จรูปที่นิยมมากๆรสชาติอร่อยอยากรู้ว่าอีกพันปีเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยคนจะยังมองว่านี่คืออาหารยังชีพฉุกเฉินเหมือนเราอยู่ไหมหรือกลายเป็นอาหารโบราณระดับพิพิธภัณฑ์ไปแล้วค่ะได้ก็เป็นในส่วนของบะหมี่กึ่งที่ตอนนั้นอาจจะโบราณไปแล้วนะครับผมนะฮะไปต่อขอบคุณคุณแก้มด้วยนะครับนะฮะใครต่อฮะคุณแก้มเสร็จนะครับผมกลายค้างคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนรีบๆมาค้างตอนรีบๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะนะครับผมสักครู่เดียวพี่พาดเตรียมตัวอยู่นะครับแป๊บนึงนะครับผมไปคุณกระแตคุณกระแตบอกว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเพราะเป็นอาหารที่ความทรงจำวัยเด็กแล้วก็ยังคงเป็นอาหารที่ทานเกือบทุกวันตอนเช้าถ้าเป็นไปได้พันปีข้างหน้าก็อยากให้มีข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ค่ะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งอีกพันปียืนยาวอายุยาวนานหมื่นปีนะครับผมใครต่อฮะพี่สู่บีมายเลิฟนั้นก็บอกว่าเป็นเมล็ดดอกทานตะวันไปเพราะปลูกไม่อยากให้หายไปอีกพันปีก็อยากมีดอกทานตะวันให้เห็นอยู่ค่ะนะครับน้องเพชรนะครับตอบไปแล้วว่าอยากให้ได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงพี่พาทแล้วก็บอกว่าฝากแอปพลิเคชันสัญชัยเรดิโอไปค่ะไม่มีขึ้นวิทยุอยู่ที่ไหนก็เหงาเด้อหรืออาจจะส่งคลิปที่อัดไว้ 80,000 คลิป คลิปดีเจเหรอดูดีเจเต้นบ้างดีเจตีกันบ้างแกงกันบ้างแกงคนฟังบ้างเป็นมหรสพไว้ดูเล่นนอกโลกค่ะได้อัดโมเมนต์น่ารักๆของการจัดรายการไว้มากมายไว้เป็นความทรงจำภายในภาคหน้าภายภาคย้อนกลับมาดูเมื่อไหร่คิดถึงกันได้รวมถึงเพลงที่ชอบในช่วงชีวิตที่ได้ฟังเพลงที่นี่เพราะอีกพันปีข้างหน้าสิ่งเหล่านี้คงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้แล้วค่ะสัญชาติเรดิโอจะต้องอยู่ยืนยั้งยืนยงยืนยาวอีกพันปีในความทรงจำนะครับและเราปิดท้ายกันที่ข้อความจากพี่พาดครับ
1: ขอฝากรูปถ่ายครอบครัวไว้ให้ใครก็ได้ที่ยินดีจ้ารับไว้ค่ะพร้อมบอกว่าฉันเองชื่อนี้นามสกุลนี้ครอบครัวนี้ยินดีที่ได้พบเจอคนที่มองเห็นฉันค่ะนี่คือเสียง
0: อ่ะนี่คือเสียงของพี่พัฒน์พี่พัฒน์ตอบว่าเป็นรูปถ่ายครอบครัวให้ใครก็ได้ที่ไปเจอว่าเอาฉันนี่ฉันคือชื่อพี่พัฒน์นะคะมีสามีคุณจ๋ามีชื่อพี่มาโนดค่ะแมวชื่ออะไรนะพี่พัฒน์แม่ไม่ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับผมคุณนี่คุณไลล่าบอกว่าคู่มือวิธีทำสวนค่ะทั้งวิธีปลูกวิธีดูแลทุเรียนรวมถึงวิธีปลูกผักออร์แกนิกเผื่อคนอีกพันปีข้างหน้าได้เอาไปใช้ต่อเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนชีวิตก็ยังต้องกินต้องใช้และชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินค่ะถ้าปลูกเองได้กินเองแถมขายได้ด้วยก็ถือว่าฝากความรู้มีประโยชน์ให้กับคนรุ่นหลังค่ะเป็นพันปีและปิดท้ายที่ต้นน้ำต้นน้ำถ้าฝากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปพร้อมกับยานอวกาศสุดๆเลยกับใครจะคนพันปีข้างหน้าเราจะฝากอะไรไปเป็นไข่เค็มชัยยาไข่เค็มชัยยาของดีสุราษฎร์ธานีนะคุณผู้ฟังฝากไปกับยานอวกาศครับเพราะว่าบางคนคิดถึงมากหิวจะทานกันบ้างบางช่วงพร้อมกับข้อความส่งไปว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอยากจะไปรอบยานอวกาศก็ยังดีนะครับก็คือส่งไข่เค็มชัยยาของดีสุราษฎร์ธานีจากไข่เค็มอร่อยแล้วก็ส่งข้อความว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอย่างนี้นะเป็นข้อความจากต้นน้ำเบรกแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับลัทธรดานะครับ Sunshine Radio Good Life Good Music
2: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
3: Good Life Good Music Sunshine Radio Good Life Good Music
0: พี่พาตอบกลับมาว่าแมวชื่อน้องดีจริงกับน้องมิสแม็กนะครับผมก็คือชื่อพี่พาดมีสามีชื่อพี่มาโนดแล้วก็มีแมวชื่อน้องดีจริงและน้องมิสแม็กด้วยนะโอเคน่ารักมากอรุณสวัสดิ์กุลภรดาด้วยฮะ
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: วันนี้เราเล่าถึงเรื่องของยานอวกาศ5ลำที่เดินทางออกจากโลกเราไปตลอดกาลก็จะไม่กลับมายังคงทำภารกิจอยู่แต่จะไม่กลับแล้วละ
4: แต่ไม่มีคนในนั้นใช่ไหม
0: ไม่มีคนในนั้นก็ค่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆไกลไปเรื่อยๆออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็พกพาสิ่งที่เรียกว่าโกลเด้นเรคคอร์ดที่เป็นภาพเป็นเสียงเป็นอะไรต่างๆของโลกใบนี้ส่งไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่าเราต้องฝากอะไรบางอย่างไปกับยานอวกาศให้คนอีกพันปีข้างหน้าใครก็ได้ใครสักคนนึงฝากอะไรไปดีเพราะอะไร
4: เขียนจดหมาย
0: เขียนว่า
4: ก็คงแบบทักทาย
0: สวัสดีค
4: ่
0: ะ
4: ไฮแด
0: ไฮแดลัพพลดา
4: ไอแอมลัพพลดานะ
0: ไอแอมดีเจอสันชัยเรดิโอนะ
4: yes
0: ไอแฮปเป็นนี่แฟนนะ
4: ใช่ฟอร์มแบบว่าแบบไปเขาเรียกอดีตนะ
0: ครับผมสำเนียงพัทยามากตะกี้นะฮะ
4: ต้องมีนาด้วยแบบว่าม าเซย์ไฮอยู่นะอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นใครสัก
0: คน
4: ในโลกใหม่หรืออะไรก็ตามแต่อะไรแบบนี้เออใช่ไห
0: ม
4: เจ๋งดีเนาะถ้าวันนึงมันต้องมีหนังสักเรื่องที่
0: ไหนมันจะต้องมีหนังสักเรื่องไงยังผมได้เจอเรื่องเนี้ยไปเจอใน X ใช่ไหมมีเพื่อนใน X เนี่ยแหละที่เขาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์ทุกวันเป็นคอนเทนต์ของเขาอะไรเง
4: ี้
0: ยก็ชอบเรื่องเนี้ยว่าเอ้ยมันมีเรื่องอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยว่ามียาน5ลำนะที่เดินทางออกจากโลกไปแล้วเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วแต่ก็ยังคงทำภารกิจต่อไปมีบางลำเนี่ยก็ไม่มีสัญญาณกลับมาละแต่ว่าเขาก็ยังต้องมีพลังงานที่ต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆตอนนี้อีกกี่พันปีเขาจะต้องผ่านดาวอันนี้เนี่ยเขาก็จะเล่าม ามันมีอย่างนั้นด้วยอ่ะแล้วก็อย่างบางลำเนี่ยที่เพิ่งผ่านดาวพลูโตไปเมื่อกี่ปีผ่านมาเพิ่งจะบินผ่านไปใช่ไหมฮะก็ยังคงเดินทางต่อไปอีกประมาณ 4,000 ปีก็จะผ่านดาวอะไรสักอย่างแล้วก็ถึงวันนั้นอาจจะแบบส่งสัญญาณมาให้โลกเราอะไรเงี้ยสำรวจ
4: เรื่องของแบบยานอวกาศหนังอวกาศอะไรอย่าง
0: นี้
4: นี่ไงแต่เป็นคนชอบ
0: เป็นพล็อตที่น่าสนใจนะสมมติว่าวันนึงเราถูกปล่อยไปกับยานอวกาศที่จะไม่กลับมาแล้วอะเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ
4: ส่วนมากเวลาแบบไปกับยานต่างๆอ่ะก็ทำใจไว้ประมาณนึงนะคนที่ออกไปในหนังนะ
0: เขาก็ต้องทำใจอะไรบางอย่าง
4: ใช่ก็เขาเขียนจดหมายแหละเอาไว้เผื่อคนในแบบนั่นแหละร้อยพันปี
0: อีกพันปีข้างหน้าเผื่อเป็นอะไรบางอย่างที่เขามาเจออารยธรรมเป็นอะไรบางอย่างจากเรา
4: ใช่
0: เนาะเรื่องเล่าวันนี้ฮะ
4: จะพาไปรู้จักกับคุณแม่คุณย่าคุณยายอายุ93ปี
0: ครับ
4: เป็นหนังตลกดราม่านะคะชื่อว่าเชลมาหนังเมื่อปี2024ก็คือคุณยายเนี่ยก็เหมือนแถวบ้านเราเลยนะโดน call center โทรมาหลอกมิจจี้โทรมาบอกว่าเนี่ยเป็นหลานชายนะอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าทำไมดูแปลกๆเสียงแปลกๆอ๋อไออยู่ในคุกนะนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบก็คือเหมือนหลอกเอาเงินยายต้องมาประกันตัวนะต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเสียไป $10,000แต่ไม่ยอมแพ้มารู้ทีหลังว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หลานก็อยู่นี่หลานไม่ได้ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องทำยังไงไปแจ้งตำรวจก็เท่านั้นอะไรเงี้ยตามไม่ได้ใช่ไห
0: ม
4: ก็คือเป็นเรื่องของต่างประเทศนะแต่แบบเขาก็มันต้องมีแบบพอดมาคล้ายๆกันอะเน
0: า
4: ะ
0: แ
4: บบพวกมิจจี้อะไรอย่างเงี้ยก็คุณยายก็เลยใช้วิธีการออกเดินทางด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าของคุณเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อตามเงินของตัวเอง
0: ของเพื่อนด้วยนะ
4: นั่นแหละเป็นการเดินทาง
0: สกูตเตอร์
4: ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยสกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องเป็นคุณยายอะนึกออกป่ะสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็เหมือนแม่ฉันที่ว่าเรื่องขับที่แบบจักรยานไฟฟ้าอยู่ทุกคน
4: แต่คุณยายอายุ93ปีแล้วเป็นคอมเมดี้ที่สนุกแล้วก็ตลกนะมีใน Netflix
0: นะค
4: น
0: เป็นคอมเมดี้เหรอ
4: ใช่
0: โอ
4: ้
0: ดีเลยคนจะเป็นความน่ารักของคนแก่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
4: ใช่มีตลกดราม่าในคุณยายแล้วก็มีคุณตาคนนึงด้วยอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแนะนำนะคะไปดูนะซึ่งก็แบบมันก็หลักการคล้ายๆกันเนาะโทรมาหลอกว่าเป็นหลานนะนั่นนี่อะไรแต่คุณยายไม่ยอมจ้ะฉันจะไปเอาคืนมา อะไรแบบนี้
0: ไม่ยอมจะต้องไปตามเงินนั้นคืนมาให้ได้
4: ใช่
0: ไปทวงคืนความยุติธรรม
4: ฉันก็จะไปเอง
0: ไปเองไปกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าฉันนี่เอง
4: ใช่สนุกนะคะแบบดูใครเครียดอะ
0: Netflix เหรอ
4: ใช่
0: ชื่อเรื่องอะไรนะ
4: เทลมาแบบเทลมาแบบ THELMA
0: ไปทุกคนไปดูกันนะฮะใน Netflix นะฮะขอบคุณคุณพลดาด้วยนะครับพรุ่งนี้แบงค์กฤษมาเช้าๆเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกข้อความทั้งทาง TikTok แล้วก็ทาง LINE Official ด้วยนะครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเราพัดมาแล้ว11โมงเช้าของวันอังคาร29นะคะเนาะวันอังคาร29กันยายนนะคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกับ Oasis นะคะเปิดให้กับแสงแดดนะคะในวันนี้นะคุณผู้ฟังตื่นเช้ามาแล้วเห็นแบบมองตรงม่านเราเห็นแดดจางๆลางๆรีบเปิดม่านแล้วก็แบบยินดีดีใจแบบกิจการกับตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะว่าดีใจมากเห็นแดดบ้างแล้วนะคะแล้วก็หลายพื้นที่บอกว่ามีแดดเหมือนกันแล้วก็เช้านี้ก็คุยกันท็อปิกเรื่องหลายคนรีบซักผ้าเลยซักไป2ถังแล้วก็มีด้วยเหมือนกันนะคะส่วนละพัดก็คือซักไว้มา2วันละตั้งแต่วันอาทิตย์ก็คือเอาเข้าเอาออกอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อเช้าก็ไม่ตากแดดนะเอาเข้ามาตากข้างในเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่เราไม่อยู่บ้านฝนจะตกหรือเปล่านะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าใช้วิธีการอบแต่ที่ซักไปมันเป็นชิ้นส่วนที่ไม่น่าจะอบอ่ะเนาะแล้วว่าลืมไปว่าตัวเองมีแบบเครื่องอบผ้าด้วยในนาในเครื่องซักผ้าก็มีที่อบด้วยใช่ไหมมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะมีให้อบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ละพัดก็จะเลือกอบเฉพาะที่ควรจะอบอ่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นเสื้อผ้าที่บอบบางหน่อยก็จะไม่ค่อยอบสักเท่าไหร่โดยเฉพาะแบบยีนหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ากลัวมันหดด้วยแล้วก็นั่นแหละเสื้อผ้าบอบบางก็ไม่อยากจะอบนะคะแต่ช่วงนี้หลายคนก็บอกว่าอบหลายวันแล้วนะคะอยากจะใช้แดดจริงๆบ้างเพราะว่าการใช้แดดจริงมันก็จะความหอมความอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะยินดีด้วยหลายพื้นที่ที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่เรื่องซักผ้าเนาะมันคือเรื่องของปริมาณน้ำด้วยขอให้น้ำลดลงในทุกพื้นที่ด้วยนะคะอยู่กับเราพัดในทุกช่องทางกับการเราฟังด้วยนะคะเห็นว่าเข้าในห้องปุ๊บแนวเมื่อเช้าเสียงยังโอเคอยู่เลยเข้ามาในห้องเย็นๆแบบนี้ชื้นๆแบบนี้ก็คือเสียงไปแล้วขอให้น้ำลดในทุกพื้นที่ด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันเช่นเดิมนะคะเพลงแบบไหนอยากจะเพิ่มเติมส่งเลยที่ไลน์ออฟฟิเชียล

เพลงนี้ขึ้นตอนที่ลิซ่าจะขึ้นไปรับรางวัลแล้วแบบเพราะจังเลยแล้วก็ชอบจังเลยเวลาลิซ่าอยู่บนเวทีแบบโดยเฉพาะแบบอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยจริตจักร้านของลิซ่าคือธรรมชาติเหมือนแบบเกิดมาแล้ว Born to be เป็นแบบเนี้ยจะเป็นสตาร์มีคาริสมาความเป็นสตาร์แบบสูงมากนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังจากคูเวตด้วยนะคะบอกว่าเป็นแฟนคลับของโนนิวมาขอเพลงโนนิวนะคะจากคูเวตเลยนะคะเป็นแบบนิวคันทรีมากนะคะขอบคุณมากๆเลยนะหลากหลายมากนะคะสำหรับแฟนคลับศิลปินแบบทีป๊อปบ้านเราเนาะก็อย่างที่บอกกันไปว่าการเป็นแบบไม่ใช่แค่ซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะซีรีส์วายหรือว่าแบบ GL ใช่ไหม Girl Love อะไรเงี้ยก็คือไปไกลทั่วโลกนะคะเราต้องสนับสนุนต่อไปนะคุณผู้ฟังก็ยินดีมากๆเวลาที่ชาวต่างชาติอินเตอร์ต่างๆมาขอเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักศิลปินไทยของเรานะคะส่วนตอนนี้อีกหนึ่งเพลงที่คุณรีเควสต์มาใน TikTok นะคะลาเมยอ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: เงินจะไม่พอแล้ว
5: มีทองไหม
4: มี
5: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
6: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซ้ำ
4: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
8: Sunshine Top of the Weekสนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: แต่นี่ก็คือ5อันดับแรกในชาร์ตของเราด้วยนะคะยินดีกับทุกอันดับในชาร์ตของเราทั้ง20อันดับเลยนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ยังอยู่ในเดือนกันยายนนะสำหรับการพักที่ศรีราชานะคะกันยายนนี้พักศรีราชาจ่ายแค่ 1,599 บาทก็เอาอยู่นะคะซึ่งห้องสตูดิโอนะคะ 1,599 บาทที่รัก 1,899 บาทห้องพักพร้อมอาหารเช้า2ท่านนะคะซึ่งก็พักสบายทำเลใจกลางเมืองเดินทางง่ายพร้อมบริการรถกอล์ฟรับส่งในศรีราชานครด้วยใกล้ห้างด้วยนะคะเป็นโซนที่เราชอบมากเลยเดี๋ยวนี้มีเฉพาะช่วงนี้นะคะรีบกดได้เลยเพราะว่าจองได้ตลอดเดือนกันยายนนี้วันนี้29แล้วเหลือเวลาอีก2วันกันยายนมี30เนาะมี30วันก็คือถึงพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะสอบถามข้อมูลสำรองห้องพักได้ที่0383286600แล้วก็0863260257นะคะกับที่ห้องพักดีๆนะคะสำหรับในช่วงราคาเฉพาะเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่ามีคุณผู้ฟังนะคะฟังบอกว่าเป็นคนฟิลิปปินส์นะแต่ทำงานที่คูเวตก็บอกว่าอยากจะฟังคาตาของโนนิวนะคะคาตาโนนิวก็คือเล่นไปชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะชั่วโมงนี้ก็เลยยังเล่นให้ไม่ได้นะคะอ่ะสื่อสารกันไปนะคะด้วยภาษาอังกฤษที่มีนะคะสนุกจังเลยกับ TikTok ของเรานั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วนี่ก็คืออิงวัลันทอนกับยังโอมนะคะดึก

และนี่ก็คือดึกแล้วนะคะดีจังเลยเนาะค่ะเวอร์ชันนี้นะคะก็อยู่ในอันดับที่19เข้ามาเป็นนิวที่สัปดาห์แรกด้วยนะคะมาพร้อมกับสัดส่วนวุ่นวายอันดับที่20ด้วยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะจริงๆอ่ะถ้าแบบเราก็จะมีกฎอยู่ใช่ไหมในการเปิดเพลงชั่วโมงที่ผ่านมาดีเจแบงค์กิจเล่นไปแล้วเราไปก็ต้องแบบค่อมแบบชั่วโมงหนึ่งถึงจะเล่นได้แต่อันนี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าพอดีว่ามีคุณผู้ฟังที่เขาเข้ามาขอแล้วเขาเรียกอะไรนะมาหลายรอบแล้วแล้วไม่ได้ฟังเลยอะไรเงี้ยเล่นให้เลยได้ไหมอะไรเงี้ยสำหรับคาตาของโนเนลนะคะโอเคขออนุญาตนะคะเล่นให้ฟังละกันเพราะว่าเขาฟังใน TikTok นะคุณผู้ฟังจะมาขอช่วงไหนก็ยังไม่ได้ฟังใช่ไหมอ่ะเล่นให้ในชั่วโมงนี้นะคะและนี่ก็คือคาตากับโนเนลและแก้วโบกี้ไลออนอันดับหนึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะ

0: 1เพลงนี้นะคะกับอันดับที่5ในชาร์ตของเรากับสัปดาห์ที่7นะคะก็เชียร์กันเยอะๆเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเลือกกันเข้ามาเยอะมากๆเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าแต่ละเพลงก็แข่งมากในชาร์ตของเราตอนนี้นะคะแต่จริงๆชาวด้อมต่างๆก็ส่งกันนั้นกับเพลงนี้เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยทุกด้อมเลยชอบเพลงนี้เนาะเท่าที่สังเกตดูเวลาขอเพลงเมนของตัวเองเข้ามาก็จะแบบแทรกเพลงนี้มาด้วยนะคะย้ำว่าทุกด้อมจริงๆกับเพลงนี้จำได้ว่าลืมนะคะงานจากวิลเลียมค่ะก็มีแม่น้องชาบูบอกว่านักร้องก็หล่อค่ะนะคะก็หล่อเมื่อกี้บอกว่าหล่อหล่อนะคะแล้วก็เราไปดูรูปแล้วนะคะก็วิลเลียมนั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของไลค์แคนชิมใหม่เป็นหนึ่งในวงที่ไปไกลมากเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเบรกการกลับมานะคะยังมีเพลงที่คุณเลือกไว้รออยู่นะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.comสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio Good Life Good Music

ทิ้งท้ายนะคะงานจาก Taylor Swift ที่คุณเลือกมาด้วยนะคะซึ่งล่าสุด Taylor Swift นะคะก็ได้เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการเปิดตัว MV เพลงนี้ครั้งแรกนะคะกับงานวิดีโอมิวสิกอวอร์ดนะคะ VMAs นั่นเองนะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลเกียรติยศนะคะกับอาร์ติสต์ดีเรคเตอร์ออนเนอร์ในงานนี้ด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องไปดูแล้วแหละเพราะว่ามีดาโคต้าตอนสันเล่นด้วยโคลินฟาเรลอะไรอย่างเงี้ยเลยนะโหยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะกับเพลงที่น้องเพชรเลือกมานะคะ Patient Zero นะคะทิ้งท้ายในชั่วโมงก่อนเที่ยงแบบนี้หลังเที่ยงมีอีกหลายเพลงที่คุณเลือกไว้รวมถึงฟรี Wi-Fi ด้วยนะคะเดี๋ยวมาร์คต้วนมาด้วยแล้วก็นนทนนท์พี่พาดเลือกมา

0: Morning Chai Radio. Good life, good music.
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good life good music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio. Good life, good music.

ซันยูและก็องศาเนาะและก็มีไม่มีวันกับเจมินายด้วย2เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงเที่ยงด้วยนะคะบอกว่าทางนี้แดดหุบแล้วพี่น้ำฝนบอกแดดหุบแล้วก็คือแบบว่าฝนจะมาแล้วอะไรเงี้ยหรอนะคะส่วนพี่หมูก็คือตากผ้ารอบ2แล้วถังที่2แล้วนั่นเองนะคะทุกฟังโอ้ยฉายอยากตากผ้าบ้างนะคะต้องหาเวลานะมีแดดนิดนึงนี้แบบดีใจจังเลยนะคะหลายพื้นที่เมื่อกี้คุยกับคุณซนๆนะคะก็บอกว่ารอบนี้รอดมาได้เก่งมากน้องน้ำล้อมเลยออกไปไหนไม่ได้แต่บ้านหนูรอดนะคะเพราะว่าในจังหวัดชลบุรีก็มีประกาศใช่ไหมก่อนหน้านี้4อำเภอที่ประกาศเขตประสบภัยนั่นเองนะคะก็มีอำเภอเมืองชลบุรีนะคะพนันนิคมบ้านบึงศรีราชาแล้วพัดก็นึกว่าพัทยาอยู่อำเภออะไรก็คืออยู่บางละมุงนั่นเองนะคะก็ดีใจด้วยนะคะที่รอดหลายพื้นที่ก็น้ำลงแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณ2ประเด็นที่ขอเปิดเร็วมากขอเพิ่มดีกว่านะคะมาขอเพิ่มได้นะที่เปิดเร็วเพราะว่ามีคุณผู้ฟังที่แบบเขามาขอหลายรอบแล้วใน TikTok แล้วเขาไม่ได้ฟังใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานด้วยก็เลยวันนี้ก็เลยเปิดให้นะคะเขตที่ประกาศแล้วก็บ้านเสียหายสามารถทำเรื่องของเงินเยียวยาได้ค่ะนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อกี้คุณเจนะคะคุณเจมาถามละพัดว่าเมื่อกวันเป็นอะไรขอลอกบ้างนะคะละพัดก็เลยบอกว่าละพัดอ่ะสั่งข้าวมันไก่ไปนะคะคุณเจถามว่าข้าวมันไก่อะไรขอลอกก็เลยสั่งเป็นผสมไปเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อะไรนะผสมข้าวมันไก่ต้มกับข้าวมันไก่ทอดเราพัดอ่ะเป็นข้าวมันไก่ต้มเท่านั้นเราพัดไม่ค่อยอันนี้ส่วนตัวนะไม่ค่อยอินกับของทอดที่มีแป้งอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทอดก็คือทอดได้แต่ถ้าหากว่าทอดชุบแป้งแล้วจะเลี่ยงได้เลี่ยงไม่เกี่ยวกับเรื่องของแบบอ้วนหรืออะไรอย่างนี้นะแต่แบบไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่นะนานๆจะกินอะไรที่แบบชุบแป้งทอดขอแบบทอดเฉยๆอะไรแบบนั้นเป็นคนกินง่ายค่ะง่ายมากๆแต่ก็มีแจแต่นั่นนี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กินอะไรก็ได้ไม่ค่อยเรื่องเยอะไม่ค่อยเยอะอะไรแบบนั้นนะคะคุณผู้ฟังไปเจอเรื่องนี้เซฟไว้หลายวันแล้วนะคะก็คือสื่ออย่าง The New York Times นะคะก็ได้ลิสต์รายชื่อ100ซีรีส์ที่ดีที่สุดในศตวรรษที่21โดยซีรีส์นะคะชื่อซีรีส์ที่ทางสื่อยกให้ดีที่สุดนั่นก็คือซีรีส์อย่าง Breaking Bad นะคะถ้าหากว่าฟังละพัดคุยกับ DJ พี่แจ็คอ่ะจะพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากแล้วหลายคนดูก็แบบชอบมากอะไรเงี้ยละพัดก็ชอบอ่ะเมื่อก่อนก็ยังไม่เคยดูใช่ไหมพอไปดูแล้วแบบโอ้ไปอยู่ไหนมาดูแล้วแบบชอบจังเลยเป็นเรื่องของครูเป็นอาจารย์เคมีคนหนึ่งที่เหมือนว่าเขาเหมือนเป็นช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะทำอะไรที่มันแบบพังๆไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยมันถึงชื่อ Breaking Bad เนี่ยแล้วก็มาเจอกับเจสซี่พิงแมนหรือว่าอารอนพอเป็นเรื่องที่ทำให้รู้จักอารอนพอคือเมื่อก่อนก็เคยเห็นเขาเล่นหนังใช่ไหมก็งงว่าผู้ชายคนนี้มันดูแบบไม่ถึงกับหล่อครึ่งๆกลางๆแต่ทำไมเขาได้เป็นพระเอกหนังเพราะเราไม่เคยดูซีรีส์ไงเมื่อก่อนยังไม่ติดซีรีส์อะไรเงี้ยก็ไม่เก็ตแต่พอดูเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจว่าอ๋อทำไมวันนึงเขาได้เป็นพระเอกหนังนั่นนี่เยอะแยะมากมายเลยก็แบบชอบอารอนพอมากนะคะก็คืออันดับหนึ่งนะคะส่วนแนวร้อยเรื่องนะคะเอาเท่าที่แบบละพัดดูมาแล้วกันนะคะนี่เลยล่าสุดอันดับที่94ดูไว้แล้วแต่ยังไม่จบเพราะว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการเมืองเดี๋ยวต้องกลับไปเก็บนะคะเพราะว่าได้คะแนนมี4ซีซั่นนะคะชื่อเรื่องว่า The Diplomat นะคะซีรีส์แนวเรื่องที่ขวัญทางการเมืองของอเมริกานะคะแล้วก็แบบถ้าจำไม่ผิดนะก็เกี่ยวกับแบบอังกฤษใดๆด้วยเดี๋ยวกลับไปดูนะคะเพราะว่ามันมีซับไทยอ่ะมีซับไทยแต่ไม่มีแบบภาษาไทยอะไรเงี้ยแต่จริงโดยส่วนตัวก็ชอบดูแบบซาวด์แท็กอยู่แล้วนะแต่มันต้องใช้สมาธินิดนึงเพราะมันเป็นทางการเมืองใช่ไหมได้คะแนนจาก Rotten Tomatoes นะคะหรือว่าเว็บมะเขือเน่าไปถึง 92% คุณผู้ฟัง IMDB ก็คือได้8ต่อแบบเต็ม10อ่ะนะคะแต่ Rotten Tomatoes นะคะเป็นคำวิจารณ์ของฝั่งทางนักวิจารณ์นะ 92% ถือว่าสูงมากนะคะมีอะไรอีกที่เคยดูแล้วก็ติดอยู่ในนี้ด้วยนะคะmodern family โอ้ยรักมากเรื่องนี้เป็นแนวแบบครอบครัวอบอุ่นอะไรเงี้ยแบบชอบมากดูแล้วฮิวใจดีมากถ้าใครมีโอกาสดูก็แนะนำนะคะ The Bear ยังไม่ดู Squid Game ดูแล้ว Beef ซีซั่น1ก็ติดด้วยนะคะ Ozark นี่เลยรักมากอีกเรื่องนึง Ozark นะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีที่เคยดูนะ Downton Abbey ชอบฝั่งอังกฤษเป็นแบบผู้เรียนอังกฤษย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Stranger Things นะคะก็ติดด้วยนะคะมีอะไรอีกนะ House of Cards ก็
ก็สนุกมากเหมือนกันเป็นซีรีส์แบบอยู่อันดับที่18เอ้ย48เลยนะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการเมืองสนุกมากนะคะเสียดายที่ช่วงท้ายๆอ่ะมีนักแสดงมีปัญหาส่วนตัวแล้วก็แบบโดนแบบนั่นนี่โดนแบนโดนแคนเซิลงานอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเนื้อเรื่องมันต้องเปลี่ยนนะคะอันดับที่43อันนี้ก็รักมากเหมือนกันดูเรื่องไหนก็รักส่วนมากจะเป็นฝั่งทางอังกฤษนะPeaky Blinders ชอบมากรักมากฟังอังกฤษเหมือนกันนะคะ Homeland เรื่องนี้ก็แบบเกี่ยวกับการก่อการร้ายการเมืองอะไรเงี้ยเราพัฒน์ชอบซีรีส์ทางนี้โทนนี้นะคุณผู้ฟังโทนเกี่ยวกับการเมืองอะไรเงี้ยจะดูแทบจะทุกเรื่องเลย Homeland เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เข้าสู่วงการเลยนะคะก็คืออันดับที่38นะรักมากแล้วก็ True Detective นะคะซีซั่น1รถมีแมทธิวแมคคอนาเฮย์นะคะแล้วก็มีอะไรอีกแบนออฟบัตเทอร์สดูไม่จบเบเตอร์คอร์ซอลดูไม่จบเหมือนกันพี่ดีเจแบงค์ดีเจดีเจพี่แจ็คกำลังดูอยู่นะเบเตอร์คอร์ซอลก็มาจากเบกกิ้งแบดนี่แหละเป็นทนายในเรื่องเบกกิ้งแบดก็อยู่อันดับที่26นะคะเป็นซีรีส์ดีอีกเรื่องนึงแต่เราพัดดูมันไม่ค่อยข้ามแบบตอนที่2ที่3ประมาณนี้รู้สึกนะไม่ถึงไหนสักทีก็เลยเออดูไม่จบ ไม่มีตัวละครที่ดึงดูดมั้ง แล้วก็เกมออฟโทรนโอ้ยดีว่าสนุกมากนะคะยกเว้นตอนสุดยกเว้นซีซั่นสุดท้ายนะหลายคนก็รู้ว่าแบบเอ้ยมันบ้งๆเลยอะแต่สนุกมากนะเป็นเกมการเมืองย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่อง Mad Men อันดับ3 Mad Men คุณผู้ฟังสนุกมากเป็นแบบวงการเกี่ยวกับเรื่องของวงการอะไรนะเกี่ยวกับสื่ออะไรสักอย่างนี้แหละย้อนยุคเหมือนกันก็สนุกมากๆดีมากๆอันดับ3เลยนะแล้วก็อันดับ1ก็คือ Breaking Bad นะคะมีเยอะมากในคุณผู้ฟังลองไปดูที่ขอบหนังเนาะเป็นเพจเนี่ยก็เขาก็ยกเรื่องนี้มาไว้จริงๆหลายเพจหนังก็เอามาโพสต์ไว้เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับ100ซีรีส์ที่ดีที่สุดของยุคนี้นะคะมีเรื่องไหนบ้างดูทุกฟังดูของเกาหลีก็ติดเนาะอย่างอะไรนะเมื่อกี้ที่พูดไปนะคะก็ Squid Game นะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นฝากฝั่งนู้นเลยใครที่ดูเรื่องไหนบ้างคุยกันได้นะคะ Sunshine Radio Good Life Good Music

คุณต๊อปแท็บนะคะบอกว่าเก็บคะแนนให้กับพี่จังด้วยนะคะเพอร์เซนต์นั่นเองเนาะแล้วก็บอกว่าขอเพลงวันนี้อากาศดีนะคะไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่เนื้อเพลงฟีลกู๊ดมากค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองฟังเดี๋ยวเรามาลองหาก่อนนะคะไม่แน่ใจว่ามีไหมนะคะแล้วก็เก็บคะแนนให้กับกลิ่นฝนนะคะฟรีไวไฟเพอร์เซนต์นะคะจำได้ว่าเริ่มนะคะขอให้เป็นวันที่สดใสของทุกคนนะคะน้องขอให้เป็นวันที่สดใสของแดดเยอะๆจะจัดมาได้เลยนะคะวันนี้เนาะอยากจะเจอแดดหรือแบบต่อเนื่องไปเลยนะคะจะไม่บ่นเลยเดี๋ยวลองหาเพลงที่คุณต๊อบแต็บเลือกมานะคะว่ามีหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานใช่ไหมที่แบบเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกเหมือนกันนะที่พี่ต่องวงทูหรือว่าพี่ต่องสุรพันธ์จำลองกุลนะคุณผู้ฟังก็นอกจากเขาเคยเป็นศิลปินดูโอแล้วเนี่ยเขาก็ทำงานเบื้องหลังเยอะเลยวันนี้นะคะ12ชั่วโมงที่ผ่านมานะพี่ปอยพอร์เทรตนะคะก็เขียนโพสต์แบบเป็นแฮชแท็กนะเพลงเศร้าเพลงนั้นที่ฉันหลงรักนะคะก็คือชื่อเพลงอยากกลับไปของไบโอนี่คุณผู้ฟังจำได้ไหมปี2542นะคะเนื้อร้องโดยบรรเจิดสินทูนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทำนองเรียบเรียงโดยพี่ต่องสุรพันธ์นะคะซึ่งพี่ปอยพอร์เทรตก็บอกว่านี่คือผลงานเบื้องหลังของพี่ต่องสุรพันธ์ที่ผมชื่นชอบที่สุดนะคะเดี๋ยวลองไปฟังดูนะคะสำหรับเพลงนี้พี่ปอยเขียนไว้ยาวเลยยังไงก็ลองเข้าไปอ่านกันดูได้นะคะและนี่ก็คืออยากกลับไป1เพลงความหมายดีๆจากไบโอนี่นะคะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Good life good music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good life, good music.

คุณที่มารับลูกกันด้วยกับเพลงนี้นะคะกลิ่นฝนนะคะเมื่อวานมีคุณผู้ฟังส่งข้อมูลอะไรมานะว่าได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราพัดบอกว่าเดี๋ยวเราพัดจะพูดตอนที่เปิดเพลงกลิ่นฝนใช่ไหมแล้วก็ลืมไปเลยแล้วก็เพิ่งนึกได้นะคะนึกได้เมื่อคืนหรือเมื่อเช้านี่แหละว่าแบบลืมที่บอกว่าสัญญาว่าจะพูดไปนะคะก็เลยเนี่ยมาพยายามหาอยู่ว่าเมื่อวานใครส่งอะไรมาน่าจะเป็นครูแบมเนี่ยแหละดัดขาแล้วก็ข้อความจากคุณกระแตนะคะบอกว่าไม่ได้เข้ามาทักทายหลายวันเลยขอบใจแล้วก็เก็บคะแนนให้กับกลิ่นฝน Thank you แจ็คสันหวังด้วยนะคะเก็บคะแนนกลิ่นฝนขอบคุณสำหรับการเปิดเพลงให้นะคะได้เลยนะคะอ่ะหลายข้อความส่งมานะมารับลูกอีกหนึ่งนะคะกับกลิ่นฝนแล้วก็มีทำไฟล์พี่พาดเลือกเนาะกับเจฟซัตเตอร์มาร่วมฟีดด้วยนะคะก็เลยเลือกมาต่อเนื่องกันนะคุณผู้ฟังวันนี้วันเกิดของทอมมี่ด้วยใช่ไหมทอมมี่คือเพลงมิเตอร์4นะจริงๆเพลงนี้แบบเป็นเพลงที่ดีเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูทอมมี่นะคะนานาโนซนๆขอให้ทอมมี่มีความสุขนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะสำหรับเพลงของทอมมี่นะคะไปฟังกันเลยดีกว่าจำได้เลยว่าช่วงนั้นที่ปล่อยเพลงแบบนี้ออกที่ปล่อยเพลงนี้ออกมานะคะก็เปิดบ่อยมากเหมือนกันมีเลซี่ล็อกซี่มาร่วมฟีดด้วยนะคะกับมิสเตอร์ซีไปทะเลหน้าฝนกันไหน

ตัวเองเหมือนทะเลเงี้ยหรอแบบว่ามาหาตอนแค่ตอนที่เธอเศร้าพอเธอไม่เศร้าเธอก็ไปนะคะดีจังเลยกับเพลงนี้นะคะพี่ตัวซีนะแล้วก็มีเลซี่ล็อกซี่มาร่วมฟีเจอริงด้วยสุขสันต์วันเกิดทอมมี่มีความสุขมากๆด้วยนะคะเมื่อกี้เปิดกลิ่นฝนไปแบบว่าพอก่อนเนาะตอนนี้นะคะขอกลิ่นอื่นๆบ้างไม่เอากลิ่นฝนแล้วนะคะไม่ได้หมายถึงเพลงนะแต่หมายถึงฝนนะคะน้องเขียวก็เลยบอกว่าอยากได้กลิ่นแดดใช่ไหมขอกลิ่นแดดแรงๆสัก1สัปดาห์ไปฟังเพลงเรียกแดดกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็คือแดดเที่ยงกลางทะเลทรายเสียงของพี่บีพีรพัฒน์ค่ะ

0: คทูคัลเลอร์อากาศร้อนๆ นะคะเป็น2เพลงเรียกแดดกันนิดนึงนะคะมีคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเพลงมาเหงาเข้าใจ for if เดี๋ยวเราพัดเล่นให้เบรกกันแป๊บนึงนะคะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
3: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Sunshine Radio Good Life Good Music

พลงนี้ก็มีคำว่าแดดเหมือนกันนะคะแดดร้อนตอนเช้าเนี่ยเมื่อเช้าก็แบบว่ารีเปิดหน้าต่างเปิดรับแสงแดดสายลมแสงแดดตอนเช้านะคะถึงแม้ว่ามันจะยังแบบสลัวๆแต่อย่างน้อยก็มองออกไปนอกหน้าต่างตรงระเบียงห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นแสงบ้างก็รู้สึกดีนะคะแต่ตอนนี้หลายพื้นที่บอกว่าฝนเริ่มมาอีกแล้วนะคะอ่ะขอให้ได้ตากผ้าให้แห้งละกันค่ะเอาเข้าใจค่ะหนึ่งข้อความเพิ่มเติมมาด้วย 4 if

0: ันชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
1: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

พลงนี้คุณตาลเลือกมานะคะก็เลยหยิบมาต่อเนื่องกันให้ได้ฟังกันในชั่วโมงสุดท้ายนะคะเป็นเพลงที่คุณเลือกมาทั้งนั้นเลยนะคะ Really Like You งานจากเบมอนนะคะแล้วก็I've got you เนาะจากเป๊กผลิตโชคนะคะแล้วก็มีกำลังพอดีนะคะกับเมอร์น้องแอลเลือกเพลงนี้มานะวันนี้นะคะคุณไก่บอกว่าแดดจ้าแดดออกจ้ามากแต่ไม่กล้าซักผ้า คือเราพยายามคิดแบบนั้นนะตอนแรกแบบซักแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังแบบเอาเข้าออกจากระเบียงจากห้องอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็ยังไม่แห้งนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะอย่างน้อยโลกใบนี้ก็มีเครื่องอบผ้าถ้ามันที่สุดแล้วจริงๆก็ต้องอบผ้านะคะหลายพื้นที่บอกว่าแดดจ้านะคะระยองก็แดดจ้าเหมือนกันใช่ไหมน้องเป็ดบอกนะคะอ่ะแต่มีกรมอุตุเข้าไปดูเมื่อกี้นะคะบอกว่าทางด้านของกรุงเทพใช่ไหมที่วันนี้จะมีแสงแดดบ้างแล้วเตรียมซักผ้านะคะแต่แดดยังไม่ทันอุ่นเลยฝนเริ่มมาอีกแล้วในบางพื้นที่ก็ประมาณนั้นด้วยนะคะตามกันต่อไปนะคะสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายกับประภัสค่ะ

น้องแบมนะคะกับเพลงนี้แบมแบมนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังไปเจอสัมภาษณ์นะคะบิลกินเนาะก็จะได้ร่วมงานกับพี่พี่เกอร์รี่เบอร์รี่นะคะบอกว่าคุยกับพี่พี่เกอร์รี่เบอร์รี่ว่าถ้าเต้นเนี่ยเราจะเริ่มแล้วก็จบท่าเดียวกันนอกนั้นตามฟิลได้เลยเหมือน5แยกลาดพร้าวนะคะที่ทางใครทางมันนะเป็นคำสัมภาษณ์ของพีพีกริชนะคะไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะสำหรับพีพีกริชนะรอติดตามนะคะกับซิงเกิลใหม่จะปล่อยในช่วงปลายเดือนนี้เนาะอีกไม่กี่วันแล้วนี่นะ

อยากจะเป็นลูกอมของเธอ Your Candy นะคะทิ้งท้ายในเบรกนี้กับเพลงลิปตาและก็ร่วมงานกับเพอร์พีซด้วยนะคะขออนุญาตรับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ำเก่งนะคะชอบเสียงเติร์ดจังเลยในเพลงนี้เนี่ยจริงก็เสียงเพราะทุกเพลงแหละโดยส่วนตัวก็แบบเป็นติ่งทิลเลอร์เบิร์ดอยู่เหมือนกันนะคะร่วมงานกับ F Hero นะคะกับเพลงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังปาไปกันที่ Index Living Mall พัทยานะคะนอกจากมีโปรโมชั่นดีๆให้คุณได้ไปเลือกช็อปกันแล้วนะคะตอนนี้สำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่ก็แนะนำกับที่นี่เลยนะคะที่ Index Living Mall พัทยากำลังขยายทีมแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายนะคะใครที่ชอบพบปะลูกค้าแล้วก็พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจโครงการนะคะตอนนี้ก็เปิดรับผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลจำนวน1อัตราแล้วก็พนักงานทีมเซลล์โปรเจกต์จำนวน3อัตราด้วยนะคะดูแลลูกค้าโครงการทั้งบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่พัทยาแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะคะรายได้และสวัสดิการน่าสนใจมีเงินอินเซนทีฟค่าน้ำมันค่าเป้ากันขายทีมด้วยนะคะหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆพร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปด้วยกันก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สมัครงานได้เลยที่0982566748กับที่ Index Living Mall พัทยานะคะซินซิงคูล่าค่ะหลายข้อความเลือกมากับเพลงนี้

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
4: Sunshine Radio Good Life Good Music

และนี่ก็คืองานจากโพสต์มาโลนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักทิ้งท้ายไว้1เพลงนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ 11:00 น.เช้าเหมือนเดิมกับลภัทรพลดาที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะคะน่าจะเคลียร์ให้ครบแล้วหรือเปล่านะคะสำหรับเพลงที่คุณเลือกมานะคะก็ไม่มีติดค้างเนาะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะก็คุยกันเรื่องของแบบทานข้าวใช่ไหมปกติเมื่อก่อนก็เป็นคนทานข้าวตรงเวลานะคะแต่ตอนนี้ก็นี่แหละบ่ายสองนะคะทำให้ต้องเลื่อนในมื้อเย็นไปด้วยเมื่อก่อนก็จะทานประมาณแบบช่วงแบบ 4:00 น 5:00 นเย็นก็จบแล้วตอนเย็นหลัง 6:00 นเย็นก็จะเป็นนมบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือทานข้าวทีก็แบบอาจจะเป็น 6:00 นทุ่มอะไรอย่างงี้นะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะคะรักที่ปลอดภัยค่ะนี่คืองานจากมาทีมโดมจรุวัฒน์แล้วก็หนูนาด้วยมีความสุขกับวันทำงานด้วยสวัสดีค่ะ

0: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class

0: สนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

สวัสดีบ่ายวันอังคารในช่วงเวลาหลังบ่าย2โมงครับกับฟิล์มที่นี่สัญชัยเรดิโอกูดไลท์กูดมิวสิกนะฮะรับช่วงต่อจากคุณละพัฒน์แล้วก็ดูแลเป็นเพื่อนครับอยู่ด้วยกัน4ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยครับบ่าย2ถึง6โมงเย็นส่งคุณเลิกงานนะเพราะฉะนั้น4ชั่วโมงจากนี้ไปเพลงไหนที่อยากจะฟังก็รีเควสต์ได้เลยครับทั้งไทยและก็สากลนะต้นชั่วโมงขอบคุณด้วยกับทางเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เล็ตด้วยนะครับกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะครับในเดือนกันยายนนี้เดี๋ยวในช่วงวันพุธกลางสัปดาห์นะครับก็คือวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยจะมีอีก1คลาสแดนซ์นะครับคือซุมบ้าแดนคลาสสายแดนห้ามพลาดเลยนะครับทุกวันพุธกลางสัปดาห์ตลอดเดือนนะครับซึ่งก็พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของเดือนนะเจอกันได้ในช่วงเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับใครสนใจแวะไปได้เลยนะครับส่วน Adidas Grand Sale ก็จะเหลือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก2วันเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับเขามีขนทัพเสื้อผ้าแบรนด์กีฬามันลดราคาจัดเต็มมากๆเอาใจสายสปอร์ตแล้วก็สตรีทแฟชั่นนะครับที่โปรโมชั่นแอเรียชั้น1นะครับส่วนใครอยากช้อปปิ้งนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์สตูดิโอนะครับเป็นการช็อปเสื้อโคซี่ฟิลรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็พร้อมเลือกติดแพดได้จะเป็นแพดของคาแรคเตอร์แท้นะครับจาก Marvel Disney Universal Studio ครับ Squid Game และอีกมากมายที่ลานโปรโมชั่นชั้น1หน้าฟู้ดพาร์คได้เลยครับส่วนใครที่ต้องการเงินมาหมุนทันใช้แล้วมีทองอยู่แล้วนะครับแต่อยากที่จะมีตัวช่วยนะครับแนะนำที่ทองมาเงินไปได้เลยครับทองมาเงินไปชื่อเดียวจำง่ายครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองแล้วก็รับขายฝากทองจากทุกร้านนะครับให้บริการมากกว่า500สาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณแล้ววันนี้ครับให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงพิเศษครับเพียงแจ้งว่าฟังมาจาก Sunshine Radio นะก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 แล้วก็ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% เท่านั้นเองตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน30กันยายนนะครับเพิ่มเติมติดต่อที่หน้าร้านทองมาเงินไปได้เลยนะครับทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะหรือจะแอดไลน์เพิ่มเติมที่ line@ทองมา thongma ก็ได้ครับ

0: ึ่งงานจากลิซ่าลาลิสามโนบานครับนี่คือสวัสดีค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชอบแล้วก็เอนเกจยอดวิวดีมากเลยครับสำหรับเพลงของลิซ่าเพลงนี้นะครับในทุกแพลตฟอร์มเลยนะเพลงนี้ครับก็แน่นอนว่าอยู่ในชาร์ตของเราด้วยแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ต้องยินดีครับเมื่อวานนี้หลายคนน่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าจะมีข่าวนะที่น้องเองก็คว้ารางวัลเป็น Best Pop บนเวที MTV VMS นะครับก็คือของปี2026นี่แหละนะครับจากมิวสิกวิดีโอเพลง Dream ของน้องนะครับที่ฟีเจอริงกับเคนโทรซากากุชินั่นเองนะครับก็เต้าลิตแน่สุดยอดมากเลยนะครับคว้ารางวัล Best Pop บนเวที MTV Music Video Award 2026ได้ครับก็ถือว่าเป็นงานมอบรางวัลให้กับผลงานมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมจากทั่วโลกเลยนะครับโดยผลงานของลิซ่าเองก็ได้รับรางวัล นี้นะครับสำหรับเพลง Dream เนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกเลยนะครับที่ได้รับรางวัล นี้สาขานี้โดยน้องลิซ่าก็กล่าวบนเวทีทางน้ำตานะครับก็ไปดูมาเหมือนกันนะเอ็นดูน้องนะครับแต่ก็ดีใจด้วยมากๆนะครับขอบคุณทุกความรักแล้วก็ทุกการสนับสนุนรวมถึงขอบคุณแฟนๆของเธอด้วยนะครับก็หยิบมาเล่นให้แล้วก็เล่าข่าวนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มี BTS นะครับกับ Dynamite นะครับก็เล่นให้นะส่วนวันที่รู้สึกว่าวันนี้สดใสขึ้นมาหน่อยนะครับจริงๆวันนี้พัทยาเจอแสงแดดแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าหลายวันนี้ก็จะเจอฝนเจอฟ้ามืดเจอฟ้าเทามาโดยตลอดนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงเจอฝนอยู่เลยนะครับมีคุณจักนะครับทักทายเข้ามาบอกว่าวันนี้ฝนแรงมากเลยครับไม่แน่ใจว่าพี่จักอยู่โซนไหนนะครับอย่างชาวสงขลาที่นาทวีนะครับตอนแรกปลายตาผมอ่านปุ๊บเนี่ยผมอ่านเป็นชาวนาวีเลยนะฮะตาฝาดนะฮะคือบอกว่าโซนสงขลาเนี่ยฝนกำลังจะตกนะครับในขณะที่บางนาสุวรรณภูมินะครับตอนนี้แดดดีมากนะท้องฟ้าน่ารักมากนะครับมีฟ้าเป็นสีฟ้าก้อนเมฆปุยสีขาวเลยนะครับสวัสดีหลายข้อความทาง LINE Official ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หมูนะครับคุณทีฟ้าคุณโกโม่คุณซิริวันแน่คุณหนูนู่หนูนุนิวให้ดีเจผันเสียงซะแล้วนะครับสวัสดีคุณวันนัทธนีนะครับแล้วก็สวัสดีคุณใจเจ้าเอ๋ยคุณมิกุนะครับคุณลิตาพัฒน์คุณเอ๋สวัสดีครับคุณแมนิดาคุณบามนะครับคุณแอร์อุ้มนะฮะคุณต๊อปแท็บคุณบีมคุณเจนะฮะอาม่าคุณวรพัฒน์นะครับคุณรุ้งแล้วก็คุณเบนจี้รวมถึงพี่สุนะครับแล้วก็สวัสดีคุณซนด้วยนะครับสวัสดีต้นน้ำด้วยนะ
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงครับที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดทบทวนกันในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับเพลงใหม่นะครับ Sunshine New Release นะฮะส่วนตอนนี้ขอบคุณด้วยกับทางโรงแรม Pacific Park นะครับกับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe รับจัดสแน็คบ็อกซ์นะครับครบวงจรเลยยกทัพขนมแสนอร่อยอัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับผลิตสดใหม่ตามออเดอร์หอมกลุ่นจากเตานะครับแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายราคานะครับให้คุณเลือกสรรได้เลยมีบัดเจ็ตเท่าไหร่ก็ศึกษาแล้วก็ติดต่อเขาได้เหมาะสำหรับทั้งงานประชุมงานสัมมนางานวิชาการงานเลี้ยงพนักงานหรือว่าจะเป็นพิธีมงคลพิธีไทยต่างๆได้เลยติดต่อได้เลยครับรับประกันความอร่อยสดใหม่แล้วก็ตรงเวลาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้2หมายเลขนะครับ0909738981และ0383286600นะครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงของ Sunshine New Release ครับหยิบเอาเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังดีกว่านะครับเพลงนี้ปล่อยมาไม่กี่วันนะฮะตอนนี้ 900,000 วิวแล้วนะคือจะแตะล้านแล้วนะครับจากค่าย White Music นะครับนั่นคืออะตอมชนะกันนั่นเองนะฮะซิงเกิลนี้นะเป็นซิงเกิลที่2นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปล่อย Oasis Man นะครับเพลงนี้ชื่อว่า Don't Hide ก็ได้ Gao Shani มาร่วมฟีเจอริงด้วยครับในงานจากอะตอมชนะกันครับ

หนึ่งอันล่าสุดจากเย็นเต็ดนะครับนี่คือตุยดุยนะฮะหรือว่าลอสเซอร์นะครับก็หยิบมาเล่นให้แล้วก็แนะนำเพลงนี้ด้วยนะครับเป็นเพลงใหม่คุณผู้ฟังชั่วโมงนี้นะครับอัปเดตหน่อยสุภาลัยเซนต์พัทยาครับใครที่กำลังมองหาคอนโดนะครับไม่ว่าจะอยู่เองก็ดีละครับเพราะว่าพื้นที่ของโครงการอย่างสุภาลัยเนี่ยให้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอยู่เนี่ยมันสบายแน่นอนนะครับหรือจะซื้อไว้ลงทุนก็ได้เลยนะครับคอนโดใหม่สุภาลัยนะครับอย่างสุภาลัยเซนต์พัทยาเนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่เริ่มต้น 1.39 ล้านบาทนะครับห้องใหญ่อยู่สบายครับขนาดเริ่มต้นคือ 31.5 ตารางเมตรถึง65ตารางเมตรอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้นะครับเพิ่มเติมติดต่อได้เลยที่1720หรือ www.suphalai.com ได้เลยนะครับหนึ่งงานที่ช่วยเลือกแล้วก็รีเควสต์เข้ามาครับเพลงใหม่ที่คุณแนะนำเก้าอี้ดนตรีจากเพลงกล่าวครับ

0: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
1: เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชันแน่
0: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
2: Sunshine Top 20
0: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงนี้ดูอะไรกันต่อครับชั่วโมงนี้เพลงใหม่หนึ่งงานสากลจากแซมสมิธนะฮะหยิบมาแนะนำครับนี่คือ When He Is Gone สากลยังคงรับอยู่นะครับคิดถึงเพลงไหนก็ส่งแหกันได้ครับ Line Official @ Sunshine Radio ครับ

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ศิลปินคนเก่งอีกหนึ่งคนนะครับนี่คือโบกี้ไลออนนั่นเองนะฮะเพลงนี้คือนาฬิกาทรายนะครับก็ต้องบอกว่ามีรีเควสต์ทุกวันละครับตั้งแต่ตอนที่เพลงนี้ปล่อยมาก็เป็นไวรัลมากๆครับจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนเลือกแล้วก็มาขอเพลงมาส่งรีเควสต์นะครับแล้วก็ส่งคะแนนอยู่เลยนาฬิกาทรายครับงานจากโบกี้ไลออนบ่าย 3:00 น. กับ 17 นาทีกับฟิล์มที่นี่ซันชายเรดิโอกู๊ดไลน์กู๊ดมิวสิกนะครับดูแลต่อเนื่องในชั่วโมงที่2และสวัสดีหลายคนที่อาจจะเพิ่งสเตย์จูนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น104.75 สทร5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วก็สัญชายเรดิโอของเรานะครับใครอยู่ในโซนของพัทยานะครับสามารถที่จะติดตามได้ผ่านช่องทาง 95.25 ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นออนไลน์ก็จะมีทั้งเว็บไซต์ sunshinefm.com นะครับแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับซึ่งชื่อเดียวกันเลยกับ TikTok ของเรานะฮะก็คือ Sunshine Radio Thailand นะครับติดตามได้ทุกช่องทางครับแล้วก็มีกิจกรรมที่จะให้ลุ้นทั้งบัตรชมภาพยนตร์แล้วก็บัตรคอนเสิร์ตของนุนิวชวรินทร์ด้วยนะใครที่อยากจะลุ้นนะครับบัตรชมคอนเสิร์ตนะครับไปที่หน้า Facebook แฟนเพจของเราได้เลยจะมีโพสต์อยู่นะครับให้ร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยไม่ยากเลยครับลองเปิดดูได้ชั่วโมงนี้มีเพลงใหม่มาแนะนำครับเพลงนี้เป็นผลงานการแต่งของผู้แต่งคนหนึ่งนะฮะที่หลายคนเนี่ยอาจจะผมเชื่อว่าหลายคนเคยฟังเพลงนะแต่ว่าอาจจะนึกชื่อเขาไม่ค่อยออกเขาชื่อว่าคุณเจนจิราเฉียงเอกนะครับหรือว่า JC Janes นะครับก็คือร้องเพลงอุษาสางตอนนี้ครับน้องก็เป็นผู้แต่งอุษาสางเนี่ยมาแต่งเพลงให้กับสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าโมนิก้าเพลงนี้มีชื่อว่าคงครวนคอย

นี่คืองานจากปลางทิพย์นะฮะนี่คือภวังค์จิตนั่นเองครับเดิมทีก็เป็นผลงานการแต่งเพลงของปู่จานลองใหม่นะครับมาในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็ดีเหลือเกินนะครับเมื่อวานนี้มีโอกาสได้แบบลองไหลๆดูเรียกว่าเป็นรายการต่างๆหรือว่าคลิปต่างๆที่มีคุณปลางทิพย์เนี่ยไปออกในรายการนั้นรายการนี้อะไรเงี้ยเพลินมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นเพลงดวงใจนะครับดวงใจเนี่ยผมจำในชื่อรายการไม่ได้นะครับแต่ว่าน้องก็ไปออกนะครับรายการนั้นจะเป็นเหมือนกับการที่ให้คนทางบ้านเนี่ยเข้ามาเหมือนเป็นแบบฟีลลิ่งนักแต่งเพลงอะไรประมาณนั้นครับดวงใจเนี่ยเป็นผลงานของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาใช้ชื่อนามปากกาว่า Not Toy นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นดวงใจของคุณย่าเวลาคุณย่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก่อนที่จะออกจากบ้านที่ต้องร่ำลากันเนี่ยก็จะบอกโอเคไปใช้ชีวิตไปเรียนไปตั้งใจทำงานนะแล้วก็กลับมาหาบ้างนะครับคิดถึงนะครับกลับมาหากันบ้างนะดวงใจของย่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วก็พอวันนึงเหมือนกับว่าคุณย่าก็อาจจะไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เนี่ยคือด้วยความเป็นหลานเองน็อตทอยก็เลยแต่งเพลงนี้ครับให้กับคุณย่าของตัวเองแล้วก็มีความฝันว่าศิลปินที่เขามองว่าเขามองว่าเป็นไอดอลก็คือปลางทิพย์เนี่ยถ้าเกิดจะมีสักวันนึงอยากที่จะให้เพลงที่เขาแต่งถึงคุณย่าที่ชื่อว่าดวงใจเนี่ยหยิบไปให้กับคุณปลางทิพย์เนี่ยได้ร้องนะครับก็ถือว่าได้ร้องในรายการนั้นครับนักแต่งเพลงเองอย่างคุณน็อตทอยเองนี่ก็เปื้อนน้ำตาเลยครับก็คือมีความแบบปิติยินดีมากๆนะครับในขณะที่บางรายการนะครับคุณปลางทิพย์เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการขายวิญญาณนะไม่แน่ใจว่ามีใครเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้พูดเป็นนิทานแล้วกันเหมือนขายวิญญาณให้ซาตานอะไรเงี้ยประมาณว่าแบบขอให้ตัวเองมีผลงานเพลงที่ดีจะเป็นผลงานการแต่งเพลงการร้องเพลงการเป็นศิลปินก็ได้ไปถึงแบบขั้นแบบพีคเลยนะครับแล้วก็ถึงเวลาซาตานก็จะมาเอาอะไรบางอย่างคืนไปซึ่งก็อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเขาก็พูดต่อกันมานะครับแต่ก็จะมีคนหลายคนแซวละครับไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศก็ดีศิลปินดังหลายๆคนก็จะแบบมีข้อมูลในโซเชียลมีเดียมากมายให้เราได้ติดตามว่าเอ๊ะคนนี้เขาขายซัดวิญญาณให้ซาตานหรือเปล่านะมีในรายการของไทยอย่างปาเต้ทอล์กก็เคยพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้อยู่บ้างเฉียวไปเฉียวมานะครับแล้วก็คุณปลางทิพย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ขายเหมือนกันนะขายวิญญาณให้ซาตานเลยนะครับน่าจะเป็นเรื่องเล่าที่นานและสมัยเขาแบบยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีคอมเมนต์นึงที่ผมอ่านแล้วผมก็ขำก๊ากขึ้นมานะครับคือหลายคนนะจะบอกว่าพี่เสกโลโซเนี่ยเขาก็ขายวิญญาณให้ซาตานแต่เป็นคนเดียวครับที่ซาตานเนี่ยเอาวิญญาณพี่เสกมาคืนทำอะไรพิเศษไม่ได้

0: พียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

งานจาก Instinct นะครับนี่คือยิ้มนะฮะ1เพลงที่คุณตั้มช่วยเลือกเข้ามานะฮะบอกช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสฟังเท่าไหร่ครับวันนี้มีโอกาสก็เลยทักทายมาครับ Welcome back ครับคุณตั้มก่อนหน้ามี1งานจาก Ed Sheeran นะครับเลือกมาเล่นให้ชื่อเพลงว่า Camera ต่อเนื่องจากนนทนนที่คุณหนูปลาครับช่วยเลือกเข้ามานั่นคือ Memories นะครับแล้วก็มีคุณนพวรรณนะครับบอกว่าเสียงเพราะมากเลยนะครับเพลงของนนทนนเมื่อสักครู่นี้นะครับสวัสดีพี่หมูด้วยนะครับบอกว่ามีโอกาสได้ไปดูคุณปลางปลางทิพย์ร้องสดนะฮะก็คือน่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรนะครับอยู่ดีๆก็ลืมชื่อจะเป็นภาพยนตร์ที่มีแบมแบมก็อตเซเว่นนะครับเป็นดารารับเชิญนะครับแล้วก็นำแสดงโดยพี่อเล็กซ์ธีรเดชนะครับแล้วก็มีพี่ชาคริสด้วยนะครับเรื่องหมอผีนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็จะมีเพลงผวังจิตใช่ไหมฮะที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับตอนนี้ในช่วงนี้นะครับแอดมินปักหมุดเอาไว้แล้วนะครับนะใครที่สนใจอยากที่จะลุ้นบัตรชมคอนเสิร์ตนะครับของนุนิวชวรินทร์นะครับเป็นนุนิวคอนเสิร์ตนะครับนุนิวเซคอนด์คอนเสิร์ตบอนทูบีนุนิวคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2แล้วของนุนิวชวรินทร์นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่31นะครับแล้วก็ถึงวันที่1นะครับตอนนี้มี2วันเรียบร้อยนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับยินดีด้วยนะเรียกว่ารอบแรกเนี่ยโซเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันที่4ตุลาคมเนี่ยก็จะมีการกดบัตรรอบ2นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับจริงก็ยังมีอีกหลายช่องทางที่สามารถที่จะมีความสุขกับการดูคอนเสิร์ตของนุนิวได้นะครับใครที่อาจจะไม่สะดวกที่จะกดบัตรคอนเสิร์ตนะครับอาจจะเดินทางมาดูคอนเสิร์ตลำบากอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะได้บัตรแล้วแหละแต่ว่าอยากที่จะดูสตรีมมิ่งนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับจะมีหลายแพ็กเกจมากๆไม่ว่าจะเป็นดูสดพร้อมกับการเขาเรียกว่าอะไรสตรีมมิ่งเนี่ยพร้อมกับการดูสดเลยจากที่บ้านนะครับ 1,290 บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็สามารถรีรันได้5วันนะครับ 1,690 บาทไลฟ์สตรีมมิ่งรีรันได้10วัน 1,990 บาทนะครับที่ www.allticket.com นะฮะส่วนใครอยากที่จะลุ้นบัตรชมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็จะมีข่าวดีนะครับสำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าเราแค่ให้คุณไปที่ Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand นะครับก็จะมีโพสต์กิจกรรมนี้ปักหมุดเอาไว้แล้วนะครับลองเข้าไปดูได้นะเราแจกความสุขให้คุณเลยนะครับมีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกทั้งหมด6รางวัล นะครับเพียงบอกเราหน่อยว่าคุณติดตามนุนิวชวรินทร์เพลิดพิริยวงศ์เนี่ยแล้วก็โดนน้องตกจากผลงานชิ้นไหนครับอาจจะเป็นเพลงก็ได้อาจจะเป็นละครซีรีส์ได้หมดเลยนะครับเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับใต้โพสต์นั่นแหละเรารับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้บัตรชมคอนเสิร์ตใหญ่ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของน้องในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้นะ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูอะไรกันต่อในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์ไปด้วยกันนะฮะชั่วโมงนี้ทิ้งท้าย1เพลง2เพลงดีกว่าเลือกเพลงมาตรงกับใจผมเลยครับวันนี้คิดถึงเพลงนี้เหมือนกันสำหรับคนที่ยังคงมีความเชื่อในการที่จะทำความฝันแล้วก็ใช้ชีวิต

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นครับกับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะชั่วโมงนี้ครับมีเพลงใหม่มาฝากกันอีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นผลงานของบีมวรนันท์ครับที่ส่งเพลงที่ชื่อว่าห้ามน้ำตานะครับเป็นเพลงแทนใจคนคิดถึงเลยถ่ายทอดความทรงจำถึงคนสำคัญผ่านเสียงเพลงนะครับซึ่งซิงเกิลห้ามน้ำตานะครับซิงเกิลเศร้าเคลาน้ำตาล่าสุดเลยจากบีมวรนันท์นะครับศิลปินสาวเสียงใสจากค่ายยางมีเรคคอร์ดนะครับภายใต้การดูแลของพี่ฟองเบียร์นะครับในเครือ Music Move นั่นเองนะครับที่กลับมาชะน้ำตาให้คนฟังผ่านท่วงทำนองแห่งความคิดถึงกับบทเพลงที่ขอเป็นตัวแทนความทรงจำถึงคนสำคัญนะครับไม่ว่าการเวลาจะหมุนผ่านไปนานแค่ไหนแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องราวที่เคยมีร่วมกันนะครับน้ำตาก็มักจะไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าบางความรู้สึกเองยังคงตกค้างอยู่ในหัวใจเสมอนั่นเองครับด้านพาร์ทดนตรีนะครับสำหรับเพลงนี้ห้ามน้ำตาเนี่ยถ่ายทอดผ่านสไตล์ป๊อปผสมกลิ่นอาย R&B แล้วก็ซินนะครับเพิ่มมิติด้วยฟีลลิ่งยุค90นะครับได้อย่างลงตัวเลยส่วนด้านเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเนี่ยก็ได้อารันนะครับหรือว่านุ้ยนะครับผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตกินใจมาแล้วมากมายนะครับมาถ่ายทอดเรื่องราวของความคิดถึงผ่านถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาพร้อมด้วย2โปรดิวเซอร์มากประสบการณ์นะครับอย่างพี่บุรินทร์บุญวิสุทธิ์นะครับแล้วก็ตะวรเวทตะวรเศษนะครับที่ร่วมดูแลภาพรวมดนตรีนะครับแล้วก็ได้โอ๊ตสุปกรณ์นะครับมาร่วมเรียบเรียงนะครับแล้วก็ประสานเสียงของบีมวรนันท์นะครับที่ค่อยๆไต่ระดับอารมณ์จากความนุ่มนวลไปสู่ความพลั้งพลูได้ทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแห่งความคิดถึงที่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันได้อย่างลงตัวนะครับลองฟังดูฮะเพลงใหม่นะครับแล้วถ้าเกิดฟังเพลงนี้แล้วชอบนะครับสามารถที่จะร่วมสัมผัสแล้วก็ปลดปล่อยทุกความรู้สึกไปกับซิงเกิลห้ามน้ำตาจากบีมอรันได้แล้วนะครับทาง YouTube มีเรคคอร์ดได้เลยนะครับแล้วก็ทุกช่องทางMusic Stream Platform นะครับ Music Streaming Platform นะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ YouTube มี Record นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ของ Beam วรนันท์นะครับ Instagram @beamwarananth.official นะครับแล้วก็ TikTok ก็คือ @beamwarananth ได้เลย

งานที่เลือกมาแนะนำคุณผู้ฟังในต้นชั่วโมงนี้นะครับหนึ่งงานจากน้องบีมวรนันท์ชื่อเพลงว่าห้ามน้ำตาครับผลงานการดูแลของพี่ฟองเบียร์จากเครือ Music Move จากค่ายมีเรคคอร์ดนะฮะแล้วก็อย่างเพลงนี้ครับเนื้อร้องแล้วก็ทำนองได้อรันหรือว่านุ้ยนะครับหรือว่ายายนุ้ยนี่แหละที่อยู่ในรายการ Open Relationship นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยแวะไปฟังพอดคาสต์Open Relationship บ้างนะครับปกติก็จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีพิธีกรอีกท่านนะฮะก็คือคุณนุ้ยอรันนี่แหละจริงๆเขาก็เป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงมากฝีมือซึ่งก็นี่คือผลงานการแต่งของนุ้ยนะครับเพลงนี้อย่างที่บอกครับด้วยสอได้สองโปรดิวเซอร์นะครับมากประสบการณ์อย่างพี่บุรินทร์บุญวิสุทธ์นะฮะแล้วก็ตะวรเศษอภิญญาวัชรกุลนะครับแล้วก็ที่ดูแลนะครับที่ร่วมดูแลภาพรวมดนตรีนะครับก็ได้คุณโอ๊ตสุภกรเลิศสุขเจริญลาภนะครับมาร่วมเรียบเรียงแล้วก็ประสานเสียงร้องกับบีมวรนันท์ด้วยชอบเพลงนี้ก็ส่งคะแนนได้นะครับหรือว่ารีเควสต์ได้ทุกช่วงดีเจเลย

มีคุณฝนนะครับช่วยเลือกเข้ามาทาง TikTok Live ของ Sunshine Radio Thailand เมื่อสักครู่นะฮะนี่คือยูจากฟูจิอิคาเซจากอัลบั้มที่ชื่อว่าพริมมานะครับได้ไปอ่านบทความนะครับที่เขาพูดถึงเพลงนี้นะฮะก็เป็นการแกะในเรื่องของความหมายนั่นแหละบอกว่าเพลงที่ชื่อว่ายูของฟูจิอิคาเซนะครับพูดถึงบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะเป็นคุณได้ดีไปกว่าตัวคุณเองนะครับคุณถูกสร้างขึ้นมาจากความรักและความรักก็สร้างสิ่งต่างๆบนจักรวาล นี้นะครับคุณคือดวงตะวันและดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วก็ฉันมองเห็นดวงดาวทุกดวงเนี่ยต่างเปล่งประกายเพื่อคุณนะครับทุกสิ่งที่คุณปรารถนานั้นล้วนอยู่ในตัวคุณเองและทุกสิ่งที่คุณเฝ้ารอมาโดยตลอดก็อยู่ในตัวคุณเช่นเดียวกันลองมองตัวเองลึกเข้าไปในตัวเองแล้วคุณจะพบว่าคุณนั้นงดงามและสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับBest in me, best in you เช่นกัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ทบทวน5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะนี่คือ5เพลงที่มาแรงมากๆเลยนะครับในขณะที่ New Entry เองสัปดาห์นี้นะครับก็มี2เพลงนะคุณผู้ฟังครับนั่นคือซิงเกิลใหม่จากพี่ๆสครับที่ร่วมงานจากวันแอนด์ดอฟนะครับก็คือสับสนวุ่นวายรวมถึงงานจากอิงวรันธรแล้วก็ยังโอมกับเพลงที่ชื่อว่าดึกแล้วนะครับก็หยิบเอาเพลงนี้มาร้องใหม่นะครับเดิมทีก็เป็นเพลงเก่านั่นเองกับซีมิกนะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้กับคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนของเรานะครับนั่นคือโรงแรมแปซิฟิกพาร์คกับ The Park Restaurant and Cafe นะครับที่ศรีราชานะรับจัดสแน็คบ็อกซ์นะครับยกทัพขนมแสนอร่อยอันแน่นด้วยคุณภาพผลิตสดใหม่ตามออเดอร์หอมกลุ่นจากเตาเลยครับมีให้เลือกหลากหลายราคาให้เลือกสรรนะครับไม่ว่าจะมีแพ็กเกจอะไรมีบัดเจ็ตเท่าไหร่ก็ติดต่อแล้วก็ปรึกษาเขาได้เลยนะครับเหมาะมากๆสำหรับงานประชุมงานเลี้ยงงานสัมมนางานวิชาการนะครับงานเลี้ยงพนักงานพิธีไทยพิธีมงคลต่างๆติดต่อได้เลยครับรับประกันความอร่อยสดใหม่และตรงเวลาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0909738981และ0383286000นะครับ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: หนึ่งงานที่แฟนคลับของเมอร์ช่วยเลือกเข้ามานะครับนี่คือกำแพงหัวใจนะฮะแล้วก็มีคุณปูเมอรี่นะครับบอกว่าจริงๆก็รู้จักเมอร์จากเพลงนี้แหละนะครับกำแพงหัวใจนะครับตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมน่าจะสะดุดเสียงแล้วก็ผลงานนะครับในเพลงที่ชื่อว่านิโคตินนะฮะแต่ว่าพอมาชอบจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่ชื่อว่าเจ้าของที่ครับเจ้าของที่ของเมอร์นะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออชอบจังเลยนะวงนี้เพลงดีนะครับก่อนหน้าคือยาเมื่อลมพัดหวนครับส่วนตอนนี้ได้เวลามาลุ้นบัตรชมภาพยนตร์ในช่วงของ SF No How Now Showing กับฟิล์มแล้วครับ
1: No How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: ถึงช่วงเวลาของการลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์จากทาง SF Cinema กันแล้วนะครับกับช่วงของ SF No How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema นั่นเองครับและสำหรับภาพยนตร์แนะนำทั้ง3เรื่อง3แนวนะครับที่จะเข้าฉายประจำสัปดาห์นี้ของเราก็คือ1ครับไปดูลุงยักษ์กันนั่นคือที่หยดสมิงเขากวางนะครับเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์สยองขวัญนำโดยพี่ณเดชน์ คุกิมิยะนะครับองอาจเจียมเจริญพรกุลนะครับแล้วก็เมลดาสุขศรีนะครับรวมถึงวิชภาสสุเมติกุลด้วยนะครับจะเข้าฉายวันที่30กันยายนนี้นะครับแล้วก็2คือเรื่องที่นำแสดงโดยดาโกต้าจอห์นสันแล้วก็แอนแฮทเวย์ครับนั่นคือ Verityเงื่อนวิปลาสเป็นแนวดราม่าระทึกขวัญอาชญากรรมนะครับนอกจากสองสาวนี้แล้วนะครับยังมีจอร์ดฮาเน็ตนะครับที่กำกับโดยไมเคิลโชฮันเตอร์เข้าฉายในวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้าย Teenage Sex and Death at Campมิอัสมานะครับหรือว่าเรื่องที่ชื่อว่ามิอัสมาค่ายสยองของสองเรานะครับเป็นแนวตลกสยองขวัญระทึกขวัญโรแมนติกนะครับที่นำแสดงโดยอันนาไอบินเดอร์จินอาเลียนอันเดอร์สันนะครับแล้วก็อแมนดาฟอร์กำกับโดยเจนแซนบลันนะครับเข้าฉายวันที่1ตุลาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ที่น่าสนใจนะครับที่กำลังจะเข้าฉายอีกมากมายครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปเช็ครอบภาพยนตร์ที่แอปพลิเคชัน SF Cinema นะครับหรือที่เว็บไซต์ sfcinemacity.com ได้เลยนะครับและโจทย์ประจำสัปดาห์นี้ของเราก็คือเมลดาสุศรีเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์ประจำสัปดาห์เรื่องไหนครับระหว่าง SF ข้อ A อนงหรือไมบูนะครับหรือจะเป็น SF ข้อ B ครับที่หยดสมิงเขากวางนะครับซึ่งตอนนี้โจทย์ของเราก็ถูกโพสต์ลงใน Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังเองสามารถตามไปดูกันได้เลยครับว่าโจทย์เป็นยังไง2ช้อยเป็นยังไงเลือกได้เลยสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่คิดว่าตัวเองทราบคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะครับก็สามารถส่งคำตอบมาตอนนี้ที่ LINE @sunshine radio ได้เลยครับโดยการพิมพ์ SFL หรือ SFB แล้วตามด้วยชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF Cinema จำนวน5รางวัลรางวัลละ4ใบไปเลยครับแล้ววันศุกร์เราจะมาเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะครับ
1: Know How Now Showing โดย SF

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูอะไรกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับตามต่อกับฟิล์มได้เลยนะครับมีเพลงเพราะอีกเยอะมากๆครับต้องบอกว่ามีทั้งไทยแล้วก็สากลเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานที่คุณผู้ฟังครับช่วยเลือกเข้ามานะครับมีงานล่าสุดจาก Taylor Swift นะฮะมีงานจากวง Mean นะครับโอ้ยผมไม่ได้เล่นเพลงของวง Mean ก็นานพอควรนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าติดตามต่อนะครับในช่องทางออนไลน์นะช่องทางก็คือ sunshinefm.com ก็ได้ครับหรือว่า TikTok Live ของ Sunshine Radio Thailand ก็ได้นะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงของชื่ออะไรนะน้องโอบนิธิเล่นไปแล้วหรือยังนะครับยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นงานของน้องโอบกันนะครับเป็นเพลงใหม่เจ้าของรอยยิ้มนั่นเองรวมถึงเพลงนี้ด้วย

หนึ่งงานจากวิลเลียมในชั่วโมงแน่ครับจำได้ว่าลืมเดี๋ยวเรากลับมาฟังด้วยกันรวมถึงงานจากพี่เป๊กผลิตโชคด้วยนะครับส่วนชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายหนึ่งงานจากโพสต์มาโลนแล้วก็สเวลีที่คุณช่วยเลือกจากจังหวัดระยองนี่คือ Sunflower

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

างเสียงช่างยอดเยี่ยมจริงๆนะเจ้าวิลเลียมเนี่ยนี่คือจำได้ว่าลืมนะฮะก็เป็นงานจากวิลเลียมจากกระพัดนะฮะพลังเสียงดีเหลือเกินนะฮะเราคิดว่าเขาจะไปสุดแล้วในคีย์นี้นะฮะเขายังไต่ขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่คือจำได้ว่าลืมสุดท้ายเพลงนี้ก็เข้ามาอยู่ในอันดับที่เท่าไรครับอันดับที่5ท็อป5เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังส่งคะแนนต่อนะครับล่าสุดนี้ผมไม่เห็นคะแนนของวิลเลียมแล้วผมจะต้องเมื่อยมือในการนับคะแนนให้น้องแน่ๆเลยนะฮะแต่ก็นั่นแหละก็เป็นการซัพพอร์ตศิลปินที่คุณรักเขาแล้วก็ชอบผลงานของเขาเหลือเกินครับชั่วโมงนี้ต่อเนื่องในช่วงเวลาหลัง 5:00 นคุณผู้ฟังครับมี1เพลงมาฝากนะฮะเพลงนี้นะครับได้น้องมางแล้วก็ต้าอู่พิทยามาร้องด้วยกันชื่อเพลงว่ากลิ่นราตรี

จะแมงก็ร้องดีจะต้าอู่ก็เยี่ยมไปเลยนะฮะนี่คือการโคจรมาเจอกันนะฮะระหว่างแมงครับแล้วก็ต้าอู่พิทยาเพลงใหม่เพลงนี้ชื่อว่ากลิ่นราตรีนะครับหรือว่าอโรมานั่นเองนะหนึ่งข้อความจากพี่จั๊กนะครับในช่วงเวลาหลังเลิกงานครับกลับบ้านแนะนำเพลงมาหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้ชื่อว่าไปต่อไหวไปต่อไหมหนึ่งงานจากเบนขวัญข้าวครับได้ไฮมาร่วมฟีเจอริงด้วย

แล้วครับนี่คืองานจากอิงวรันธรแล้วก็ได้ยังโอมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะฮะก่อนหน้าคือหนึ่งงานจาก Proxy นะครับแล้วก็มีใครที่เป็นยูเซอร์อยู่บ้างหรือเปล่าผมหยิบเอาเจ็บอยู่นะครับมาเล่นให้ฟังนะฮะแล้วก็มีถามใจจากซนๆ40ปี GMM Grammy นะครับกับความซนๆที่ศิลปินในยุคใหม่ก็หยิบเอาเพลงเมื่อหลาย10ปีที่แล้วเนี่ยมาร้องใหม่ในโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับก็ได้ Guess Nova มาร้องเพลงนี้เอาไว้ถึงแม้มันจะไม่ใช่วันศุกร์ปลายสัปดาห์ครับแต่ว่าบางทีต้นสัปดาห์เราก็ต้องการพลังเหมือนกันนะบางคนเหนื่อยตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยก็มีเหมือนกันนะฮะวันจันทร์วันอังคารนี่ก็ต้องการ power bank ที่ดีสักหนึ่งเพลงแล้วนะครับมีคนส่งเพลงนี้มาครับ power bank จากมีน

0: Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ี่คือหนึ่งงานจากบ้านอากาศดีครับ Better Weather นะคุณเขียวช่วยเลือกเข้ามานะครับนี่คืออย่าเสียใจคนเดียวนะครับรวมถึงส่งความรู้สึกดีๆไปให้กับคุณเบิร์ตด้วยนะครับน่าจะฟังอยู่นะฮะช่วงนี้น่าจะเจอเรื่องที่อาจจะต้องผ่านมันไปให้ได้ต้องเข้มแข็งมากๆเลยใช่ไหมฮะมีขอเพลงของบิลกิ้นเข้ามาครับสวยงามเสมอแต่ว่าฟิล์มเปิดบิลกิ้นไปแล้วนะครับคุณเบิร์ดก็เลยขอเพลงทางผ่านนะฮะ
1: สุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไป
0: ถ้าเสียใจอยู่ผมเสียใจเป็นเพื่อนนะครับเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
1: 20อันดับสุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในเบรกท้ายๆแล้วล่ะนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณผู้ฟังของเรานะฮะขอเพลงเศร้าเข้ามานะครับก็เลยมีข้อความนะจากเพื่อนๆคุณผู้ฟังของ Sunshine ของเรานะครับก็บอกว่าขอให้คุณเบิร์ตผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเป็นกำลังใจให้มีเพลงนึงครับที่เพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอให้ทุกการเดินทางเนี่ยคอยสอนให้คุณเติบโตแล้วก็ขอให้การเติบโตคอยปลอบโยนคุณในเรื่องที่ผ่านมานะครับเป็นงานจากเพอร์พีชเพลงนี้คือทิ้งไว้อย่างพอใจ

หนึ่งงานจาก Per Peach นะฮะนี่คือทิ้งไว้อย่างพอใจนะครับก็หยิบเพลงนี้มาฝากคุณฟังหลายๆคนนะครับรวมถึงคุณเบิร์ดเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับจริงๆชอบเพลงนี้นะฮะเพราะมันจะมีท่อนหนึ่งที่เขาบอกว่าเธอลองมองดูรอบกายที่เธอคิดว่าไม่มีใครดวงดาวที่ดูพลางพลาวนะครับยังคงโอบกอดหัวใจแสงแดดในยามเช้ายังคงอบอุ่นเสมอไปและเธอรู้ไหมว่าเธอนั้นจะยังคงมีเธออยู่เสมอนะครับก็เป็นงานนึงจากเพอร์พีทครับหยิบมาเล่นให้ในช่วงท้ายชั่วโมงวันนี้ไม่ทันหลายเพลงนะครับขออภัยด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ลิสต์ให้ในช่วงหน้าแล้วก็มีพี่หนูปลาครับเลือกเพลงนึงเข้ามาปิดมูดวันอังคารเบิกบานใจด้วยความเป็นพอก้าสั่งสักหนึ่งเพลงนะฮะHappy Family ครับ เจอกันพรุ่งนี้

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จ้าวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: เดี๋ยวก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงนี
9: ้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื่นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026 เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
4: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
3: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
5: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกกวนกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
3: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
6: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
7: สายๆนัดคุยงานต่อ
6: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
7: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
6: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
7: Grab Abide Cafe ใน VC Residence ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน 7 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม 097-250-9361 Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบลนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกรฟไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab A Bite Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.จนถึง 3:00 น.แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์Grab A Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: by Radio Good Life Good Music ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
1: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
4: Good Life Good Music
5: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ @ Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ bcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Love Life and Health Life and Health
1: แสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อทุกชีวิตบนโลกค่ะเพราะว่าช่วยสร้างพลังงานอาหารฤดูกาลกลางวันและกลางคืนและยังช่วยสร้างวิตามินที่ดีให้กับมนุษย์มีประโยชน์ในด้านการเสริมการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสบำรุงกระดูกและฟันเมื่อรับประทานร่วมกันกับวิตามินซีวิตามินเอจะช่วยป้องกันโรคหวัดเสริมสร้างการดูดซึมแคลเซียมและวิตามินเอได้เป็นอย่างดีค่ะวิตามินดีช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ดีต่อกล้ามเนื้อระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นได้ในทุกๆเช้าเด็กวัยกำลังเติบโตและผู้ใหญ่ทุกคนจึงควรได้รับวิตามินดีจากแสงแดดอยู่เป็นประจำนะคะส่วนด้านร้ายของการสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานานๆจะก่อให้เกิดผลเสียหลายประการเช่นผิวหมองคล้ำป้ากระผิวอักเสบริ้วรอยจากแสงแดดผิวหน้าแก่ก่อนวัยเพราะการสูญเสียคอลลาเจนไปจนถึงโรคผิวหนังมะเร็งผิวหนังที่ถึงแม้จะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่ที่สุดแล้วก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับการถูกรังสี UVจากแสงแดดเป็นเวลานานนั่นเองค่ะแสงแดดไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็ยังมีผลเสียต่อผิวของเราอยู่เสมอดังนั้นไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อยก็ควรปกป้องผิวจากรังสี UV ในแสงแดดอยู่เสมอดังนั้นดาบสองคมจากแสงแดดเราจึงควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดๆในเวลากลางวันหรือในช่วงเวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นและควรปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วยการใช้ครีมกันแดดและสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดในขณะที่ช่วงเช้าจะเป็นการดีถ้าเราได้แบ่งเวลามาสัมผัสกับแสงแดดยามเช้าวันละ 10-15 นาทีเพียง 2-3 ครั้งก็เพียงพอเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราแล้วล่ะค่ะ
0: Life and Health Life and Health

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมใกล้ตลาดน้ำ4ภาค Call Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website toyotacyc.com
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชันแน่
2: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด enterเว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: Sunshine Radio.
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงนี
9: ้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เ
2: ต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพททินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด enterเว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมี
6: คุณช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038-424-501-2
11: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Sky Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

Good Life Good Music คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์